0: ซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
1: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
4: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของงบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ และการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
2: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่น สายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานถือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณัชนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานถือภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาเข้ารอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก่อกลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1-6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโป รอการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30ณสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแบ่งการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 ถึง 14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกศหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกศส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกศหรือโกศราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกศและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมมดิตวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมมดิต
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดตรงร้อนก็ร้อนสุดตรงฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ล่ะครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่า ความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะฮะเป็นผู้นำของชาวไตหรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปรรณาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไตซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยเรามีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
23: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กร นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่

0: ับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆอ่ะไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
1: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
2: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์อย่างภายใน1ปีข้างหน้าครับ
1: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
3: จังหวัดยะโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
4: จังหวัดยะโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี
5: ้คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
4: จังหวัดยะโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
5: ยะโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
4: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยะโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการ

0: นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
2: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
3: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
2: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์สิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
4: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกะละปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับสองความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเล3เป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับ4ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับ5บทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
2: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศ จึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทครามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
6: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
5: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
7: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
5: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธลีกซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดนารายงาน
0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชญาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียวมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจ้เรียนยาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจะกันเออร์ดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กุญยาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอญาแลหนึ่งมาออนาNaga, ne leo ne, ne chonya nga yi nyo, naga e sambo na honi, jamyo nga su, ni si po, jamyo po ye le nga de, jai ti bo na honi, jamyo we ni, ni e po, ye nga, si we le nga yi nyo. Ma zhe ge nya,
4: wo se shai mi.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: เหมินซุงค่ะ
7: ปอกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1

我记破我都他妈阿姨你有个那路呢得也你要得你们记那好你啊就能跟那个啦没那也你一能那有个那路哎我那家那都啦也你要能干你那里也你是不就要好你没那呢家那呢一能跟你家那没得也你要得啊你们记那好你是啥来俺呢阿姨出门呢就好路哎就他妈也你有个那家那阿能查拉罗拉也牛，这两个乌索阿亚拉会和你，俺呢，提和罗要同住那个哥，拉要这个那个大奶奶，必须比个马得也，你得你这个提和罗来拍照大妈也，你啊，伊那哪好你啊，叫那俺那个拉米呢，拉牛拉他把爸爸个哥抬罗接马家哪好呢也，你那个当去个哥罗，来啊，这个那个大奶奶必须比个马得也，你得。那你这个俺来们讨河南，老爷你要得到侬都在在一年，老来你啊姐姐来我啊姐姐来要长了个肚啊，来这个这个来我们讨嘞，好呢老爷就买几个来来吃个，过两年了你要落秋了，我就落落了个高楼，来那块呢啊姐妹呢买接牌啊接呢啊就别了啊来老爷你要。嗯มาเจนี่ชาวบ้านเฮาอยากกันในถวากันไหนน่ะอยู่ร้อยเมืองอ่ะนําเชลอก็เดอคานงอ่ะลองอะอะตะไกสกอนอันเนบอโดเลยกะอยู่โดเลยเนี่ยเดอคาดอเนจะกะเอกะดานะเนบิสิบิกันญาเดเยญาเดฮอนะเถตะมังเอลอนิมเจนาขอนี่เถตะกะเมียมากะลอเชยะเยอะยามขอนี่กะลาเชเมียงลายามขอนี่กะลาเทมิเนลอเลยนิชนุมจิกะกอเลอะบอเชเนจังทาคานโนบินะหาดามะเดเยญะเดเยญีเอจะเทเนนะหันยะเมเยญะติคอลเวอะจะดามะเยญีโอฮะกะเนนะอะยิญะอะนะจะเมตะกะเอกะดาเนมะเดเยญะเดอะนิมจิฮะกะเยญีเนทอนจืออะดิอะคานะนะคาลาทินะฉะลางาเยญีโอบะลาสินะขอเนียอะกวยสิบะลาลออะขอนะมังติขออะเดไทยอันนั้นอีน่าวันอาทิตย์อันนั้นเชื่อซุ่มบาลาสินากันยายนอาโคนิพังอายาโกช่วยยิ่งเยี่ยวเฮน่าโคโตละโตยิ่งนี่แหละถงเจอยิ่งจีอายาเมื่อละคุยละแต่ชาติบุญละจะแม่น่าหาดามายิ่งเยี่ยว

Le yi mi de da mao de po de pa ma de yi ba ta ta ne la de le u cha do cha lo yi nyo ga pa ne bi na ha da lo ya na ha bjo do a yi nyo de na pa la ne na ha la yo ha na lu e u du ta ma de lo nga ne a yo che mu ne ti kho lu e a jo da ma yi nyo ga ne na ga ko ja ga da ne ma yi nyo a du ma ga ko do la nge lo le ni ti a nyo ke ga du na kho ne da no lo ni a ge je ga ko do la ko ngi ye ni a ti an a le nge chwa ma pa ya mi a le je ga ko do la ko ni a ma ye ni a da no a da ba ya ni ko ni a lo 191 le me ne a de tai mi khon la ko na na ga sa bo lo ye ni ne tha ne ko ko ma nge chwa ni a lo ye je ma je nge lo chyo lo lo a je ga ko sum he thon je da la lo lo je na lo de ye ni a de da no ne ko ne lo ye ni a da no ya cha me น่าตอนนู้นจะอีกก็คือลังเงี้ยเลยเนี่ยชอการแจ้งความและคู่งาเดียเนี่ยเดียมันไม่ได้น่าเหื่องาสีเนี่ยในจักรเอ็กซ์ดันเนมังเงออ่ะเดียค่ะเหงาฮอลลูว่าก็ก่อสีเนี่ยเนี่ยก็ดูเราเกลือจอเนี่ยเราเนี่ยบีสีเนี่ยนี่เลยแล้วจอนะขอนี่งาจอฟังเงี้ยช่องเลยเนี่ยแม่งาขอนี่มันถือว่ามาสีเนี่ยมีแนวร้อยเนี่ยก็ก่อเหือดร้อยเนี่ยก็ก่อสีเนี่ยเธออ่ะเดียอาคาชอหาก็ดูบีสีเนี่ยแล้วเนาะยาฮักเลยจ้ะเนี่ยไอ้ดูเนี่ยหมดเมียดีแล้วน่าเราขัดดอนเนี่ยเหรออืมงั้นจะพังเงี้ยช่องเลยเนี่ยไม่ดีเออพังเงี้ยดามาเถียงเนี่ยเราก็ก่อเกิดเจดูเล่าขอนี่เราเลยเนี่ยเธอกาดานัวจ่าเราหน้าเก่าไปก็ดูนะเบอร์191แล้วงั้นดานุบีชอบบ้านะเราเนี่ยไอ้ขอนี่ดานุจะก็อีกเกินเนี่ยเราตัวใจยาจ่าอีกก็เกลี้ยงเนี่ยเราเนี่ยการแจ้งความและครัวเธอเราเลยนี่อาจจะเรื่องจ้องอะไรอาจจะจะแหลมหุ่นเยี่ยงงะและน้าขอในแห่งอาจจะการเอกาดันเนี่ยเดียเนี่ยเดียดันหัวปลาล้านนัวลอยอยู่หาอำเภอละคุยโลและดันหัวกับมุดดูจะไม่เนี่ยเนี่ยชอโรงพักแล้วคู่งาล่ะอาเกะเปียดลังอะไรพวกก็อินเนี่ยอย่าจ้องอย่าเดียอยู่หันในจุดจุดย่ามังเงือลอยเนี่ยจะมาเจ๊งเนี่ยลงหอนเนี่ยลอยเนี่ยพิบักกุเทมือเยอะบายไม่สมเอจ้องเนี่ยเยอะขอนี่ร้อยเนี่ยไม่สมมติจ่ายงานแล้วมันเงินบาก็กดดอลลาร์ก็จะจ่ายงานเดียเนี่ยเดียกูเทมือหัวป้าร้อยเนี่ยยูฮันเนจ์ยูฮันเนจ์เขียนเงินงานแล้วก็จะจ่ายงานเทียเนี่ยล้ออืมนั่นจ่ายเงินนะเจเจจ้าเจเจอะไรหัวก็ดูงานเลยแล้วนะขอนี่ยูฮันปะประจำตัวประชาชนเมื่อนะขอนี่เอกสารรอราชการไปในเจ้าโดนเนี่ยอาบ้ามาข้อถอเธอร้อยเนี่ยนะก็สบู่เธอเดือร้อยเลยนี่น่าอาชอไม่จะอินาขอเนี่ยรออาชอถึงการหนังสือรับมอบอำนาจและคู่งานเถี่ยเทิมขอนี้ยายาเดเยเนียวเดนะขอเนี่ยจะมือพาดันโนยมือมือจัดแดงงานในตัวอยู่ใกล้เกินนะแจ้งความเดเดแล้วถ่ายดอนในยังเกินงานเราในอินดันโนจะจัดบีเลเธอนาล้อนี่เยียดยาเยียดงานยังมือมือใหม่เจนยาญาเยียเนียวใบบันทึกข้อความขอเนี่ยใบแจ้งความแล้วรอเยียเนียวต่อจากเธออาทิตย์เย่อยู่มาเดี๋ยวเฮอยู่เมื่อเราเดี๋ยวจะอายามจะน้าขอนี่เย่เงี้ยมึงไม่จะแม่เนี่ยแม่ขอนี่อินยุ่มหน้าการแจ้งความแม่เธอจะแม่เนี่ยญาติน่ากักกว่าเจจ่าเล่แล้วเราเดี๋ยวมาเจงเงาโลในบิชนาโลในบิชโอโลแล้วอันน่ะอักเงินน่ะอายามอักเงินยามะอักดูอ่ะอักกาจอนในบิชเล่แล้วเราเนี่ยจบเพียดอะไรเนี่ยเราเดี๋ยวมาเจงเงาไฟแดงจอกาจอนเอาปานช่วยอะไรแล้วเราเลยเย่นี้รอยเนี่ยน่าช่วยในบิชเลยรอเกิดกางาแล้วรอยเนี่ยโดยต่อรอยมือพายยายเนี่ยเดตานัวเจเจจ้อยงาช่วยมาโดยน่างาโลแล้วก็จะช่วยหาหม้อโดยจ้องาโลแล้วรอเลยเนี่ยน่าเธอแต่มาเงยรอยเนี่ยอินยุ่มเบอร์อาบ้าหุ่มมาทอเท้าขอนิจารอวิดีโอหุ่มมาทอเท้าขอนิจารอเลยเนี่ยมีจิตยังไงเขาเดต่อหลวงดานัวรอยายบินเนี่ยรอยายบีหยุ่มดางาเถี่ยเนี่ยดานัวเดือดเขาคบมาชอบาเนี่ยยาผายแล้วเราเลยเหยียดนี้เธอมีเนี่ยเราเห็นนะขอเนี่ยยุ่มๆแล้วเหยียดนี้การแจ้งความและคู่เธอเราก็กายจ่าเอี้ยงง่าเดียดีอะไรหัวง่าเดียดีเอ็นเหนือง่าเราเหยียดเนี่ยและเหยียดนี้จะกับเอกาดันเนลเลยนะเธอก็ตะก่อนนะแต่เรื่องนี้เราเลยนี่ที่อ่านนายโยเจมันเจียงไงล่ะลงหอลูกเขงหอเนี่ยเราก็จอดกันมานะขอเนี่ยยอห์นยอห์นาลัวเราเอี้ยล่ะกันมามีเนี่ยเราที่ปอนนั่นแหละอีช่าเอี้ยขอเนี่ยดูละโลอยู่มันก็จอดอยู่มันแต่มังเงอขอนี่เดออดีเจเนี่ยมันขาล้อฮัลโหลเลยใช้ก็กอดดอลล่างาเจและน้าลอยยังก็กอดดอลล่านาทีอานาลอยยืมมาเจงเงาโลงอเนี่ยล้ออาช้อนช่วยโลอาช้อนในบิชโลแล้วลอยเนี่ยยืมมาเจงอาช้อนช่วยเงี้ยเนี่ย
yo ha bon ma e ma bon ma de chue nge na lo tia na ma ye ma ye ga ne chue lo ma jo a jo jo khone chue nga le la ji min nga na ga ma sa su ni ga ga ji pa ne chue do la ne chue nga lo le lo ma na khone yo ha bon ne ma e lo yo ga ko do la ta na tia na le ya ka nga lo ne yi ni tia na gu mi ne ya lo ye ne o xie mi xi de ma xi le le che ye ni lo che hu ye ni lo ye ni ไอ้คนนี้เถียนะอ่าแล้วเอาช่วยไม่เลือกด้วยมาชิงอะไรเหรอแล้วอ่ะข้อข้อไม้ลนหนาวเนี่ยลอยเนี่ยชอหังชอบ้าลอยหอยก็นี่เสือเกินเนี่ยเนี่ยชอบ้านเนี่ยเขาเถียทีเจทีเจบ้านเจเดียเนี่ยเดออาจจะมีเนี่ยง่ายแล้วก็นะคนนี้อาสัวมาขาลอยเนี่ยลอยช่วยเนี่ยเจงอาจจะแล้วก็นะเหรอจังบังอะไรจะไม่สอทายเจเนี่ยอุสุงะก็มาแม่เนี่ยบ่ที่ปานะสุนิโลกะจอนหนงงอีกะกะเจกะจอกะเจปานะมามอละกะเนเจโดเลเนลอยเนี่ยโลเลชวยโลโหลกะญะอะดิมามานินะอะดิมาบังกาลอยเนี่ยกูมีเนมสิเอลอยเนี่ยเฮเสียมสิเดมสิเลฮะเลขอขอมาเจซอยแล้วฮะอะบัตโตทาจากะจอกะเจปาอะบัตโตทาจาโลวิดีโอทาจาโลเลกอนากะแมอะดิเนชวยลอยเนี่ยเออดันน้อยใจนะป้ามาขอให้บินในในบีฮองเงี้ยอ่าแล้วอาศัยไงอดีบ้านเดียร์เนี่ยเดมาบังขอนี่บังแล้วจอมแม่สอถามมีเนี่ยรอเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยรอเจลเธอรอมาเจลนะมาเชบังอาเดียร์แล้วเจเอเนี่ยมองก็ดูเปลี่ยนเลยเย็นเนี่ยรอเธอมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยเธอก็อดีเนจังเธอทิติบังกันงานแล้วรอเฮ้ยแต่มันก็เจลก็ดูทิติแล้วบังเปลืองอ่ะเธอเย็นเนี่ยล้อฮัลโหลฮัลโหลเปลืองอ่ะเดี๋ยวไทยมีข้อยืนนั่นแล้วเธอมีเนี่ยล้อยเนี่ยอาเจอเนี่ยมาขายย่อบังมาบังขวางยี่ช่วยเงี้ยล้อยเนี่ยอาดังเบจจังนะท่าเจเจเย็นเนี่ยล้อมาเจอแต่มาเงอเดเย็นเนี่ยเดน่ากับจ่อห้องเนี่ยมาน่ากับจ่อล้อยพะยะบีปากอ่ะเธอเนี่ยน่ากับจ่อน่าข้อข้อมาน่ากับจ่อแม่ชอบบ้านเนี่ยเราเหรอเมื่อเจียเนี่ยเจมินังอะไรก็นะอ่าเหรอนึกมาจะเหมือนอะไรเจมันอยู่นี่แล้วเนี่ยอยู่หาแต่เจพ่อมาเงอเราเหรอก็น่ากันข้อมาชอบบ้านเนี่ยเงยตอนเทนังอะไรเดอิสระนี่บางคนนี่ก็ขลิ่นเจียเนี่ยหมดเสียปลาล้อสาวปลาล้ออ่าเหรอนั่นว่านึกมาจะเหมือนอะไรแล้วอยู่มาเหรอก็ในสัญญาเลี้ยวเนี่ยเราเลยเย็นนี้เหรอก็สัญญาเลี้ยวเนี่ยมันมันนี่พับบังขอนี่เลยเนี่ยอิสานี่มาบีบบังเนี่ยอิสานี่มาอยู่บังเนี่ยเราบังแล้วน้องเขาบังอันเนี่ยขอนี่อิสานี่มาอยู่บังเนี่ยกักขันเนี่ยเจนึกมาชอบบ้าอันมีเนี่ยแล้วเราเลยนี่ไอ้ขอนี่อิจิแต่หน้าขอเหรอจะเหวี่ยงเนี่ยจะน้องปานี่อันนั้นเหรอพายุบังดาสิเจเดียเนี่ยเดนึกมาชอบบ้าเหรอมาอันมีเนี่ยเราเนี่ยที่อันนั้นช่วงหางช่วงแสงอันเจช่วงหางช่วงหลังอันเจแล้วก็น่าขออย่างนี้พากันขอเนี่ยเหรอมาบีอันนี้ขอเนี่ยที่อันนั้นชอบคันเนลโลแล้วลอยเนี่ยหนึ่งมาเกอเนี่ยหวังอยากให้เงาลัวชอบเนลมินเนลแล้วลอยเย็นนี้ถ้ามินเนลเย็นนี้ก็เจก็กอดล่าขอนี่เดเย็นนี้เดล่าเลยล่าชาวโลกก็กอดล่าหน้าขอเนี่ยเจพอปาแต่มันเหนื่อยลอยเนี่ยอยากให้ช่วยอยากจะช่วยอยากมินเนลหนึ่งมาเธออยู่มือเจ้าเนี่ยลอยเนี่ยให้เงาลัวให้ชอบเงาลัวจอมแม่อย่าชอบบ้านเนี่ยจะเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยถ้าไม่ได้เนี่ยขอเนี่ยอยากนะลูกอยากการนะขอนี่เรามาเจนี่เราอยากเกิดเจก็กอดดูแลขอนี่เราเลยใช้ก็กอดดูแลนะอยากให้เงาลัวเราจอมแม่ชอบบ้านเนี่ยเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยอะก็เดี๋ยแล้วพ่อขอเนี่ยจะใส่เงี้ยหมดแต่ชีวิตก็ได้เลยเนี่ยเราก็กอดเจงเงี้ยนะขอเนี่ยถ้าหมดแต่ชีวิตปะขอเราพับบังขอนี่ก็ขันเลยเราพัดเจนะขอนี่พับบังได้เลยแล้วงานเดียร์เนี่ยเดี๋ยวที่มีในหัวข้อในเนี่ยยาสีน้ำในช่องแทนยาผายแล้วจะกาเอกาด้านในบีซีบีกาเลเดียร์เนี่ยเดียร์เหตุการณ์หนาวในตัวชาติบิ้มแล้วพนักหาดามาเนี่ย

0: เธอนะต่อชาใจจิบยุ่มมือก้าพอในบินหาดาล้อนะฮะเดี๋ยวดูเยี่ยวเหรอกันเนี่ยนะล้ออายามแพล่าลอยล้อเลยนี่เช่นนุ่มจืดก็ก็ล้อเลยนี่พอบินหาดายาเดออาบอเชนจะอังถ่าเดเยี่ยวไอ้ยอดเงี้ยชงไม้ล้อเธออาเดียเลยเธอเช่นนุ่มจืดก็ดูแล้วล้อเอฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับ
0: ดูทำไมเด
1: เออเจ็บงอจี
0: อะดูอะดูอาเชอะไรอะสังกูเด
1: งอมางอมา
0: อะกูก้าจ้อยแล้วนุ่ม
1: ฮะก้ายังไงจ้อยไหม
0: อ
1: ะ
0: เจ็บผู้จ้อยดู
1: หัวโกขาจ้อยมาหัวโกขา
0: เชียงดาวเชียงดาวเจ็บมาเมื่อละคืนไง
1: เออ
0: เอาล่ะสิงานเนี้ยก้ายังก้าดูอะไรนั่นก็ดูน้าคนนี้อะเจ็บก็กองอะไรแล้วน้าคนนี้เช่นนุ่มจืดก็ดูฮะน้าอะหูบายสกุลทอทาก็ดูไง
1: เออ
0: เดี๋ยวเขาเด็กจิตก็อาหูบานเนี่ยเหรอ
1: เออง้อไ
0: ปน่าหนุ่มน่าเบอร์ที่อาณาคลียาเกิดน่าเบอร์เดเบอร์เนี่ยเขาสุจักรดูเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่เจมิลาดู
1: อาตัวก็มาดูมาดูอายุ
0: มาดูไง
1: ง้อไป
0: เออน่าเช่นนุ่มจืดเลยน่าอาเจี๊ยบเกิดอาเกิดยามจังก้าเกิดดู
1: เช่นนุ่มจืดอายามเกิดจังอะไรนุ่มเช่นมิลามิโ
0: รเช่นมิลามิยามจะดังไงเหรอนาย
1: เ
0: อออ๋อๆน่าไอ้เจียก็ดูแลจังล่ะเชนุ่มจือไอ้ห
1: ืออายุมาอาทิตย์ปลอแล้วยาแม่ว่าล่องอะล่องล่องล่องเชงไ
0: งอ๋อล่องก็ดูแลเ
1: ออ
0: น่าอยู่ให้พยายามอยู่ให้หลักหัวจังล่ะมึงน่าส่วนจังอย่าส่วนในจัง
1: จินมาพี่มาแล้วจังอ๋อจินมาจังน่าจินมาเที่ยตื่นอ๋อแล้ว
0: อ๋อน่าเจเจเลี้ยงหัวเนี่ยเจจู่ๆจังเลยได้เชิดโอ
1: ้ก็เจจินมาจอนะอันนี้จินมาอยู่พูนมือเชื่อเลยเองอ่ะเดินมือเชื่อถิ่นนั่นเลยเองอ่ะอยู่มาเชื่อเชื่อหนูตุ้ยมีเนาะทั้งนั้นเนาะบุน่าพูดอะไรอ่ะยี่นึกยินนึกยามาอุ้มขวานทั้งนั้นเนาะ
0: อ๋อ
1: ตัวเจียผิวเจี๋ยลมัวเจี๋ยตัวก็มาลาคงอ่ะเนาะทั้งนั้นสัตว์ตัวเอ๋มูจังอะไรเนา
0: ะอ๋อล่ะ
1: ยูจีมาจันเดียตัวเอ๋ยเจ้าก็ขมจุยมาอุ้มแม่ล้อจีมาจีเงินน่าล้อเชนุทั้งเงินน่ายูพูนน้ำมือเจ้าเลยเองอ่ะ
0: เออล่ะ
1: ขณะไอ้ยูพูนน้ำมือเจ้าเนี่ยเธอเชนุจีเงินน่าล้ออ
0: ืม
1: อือโอ้โชยาพิษดีละน่าล้อยาพิษดีละน่าบุอันนี้นี่จะพอดูฮัลโหลลูกอ่ะชาวล้อพอลูกก็สุขใจแน่แล้วเธอก็ตัดใจเอาล่ะ
0: เออล่ะ
1: เชลูเธอโอเคพอลูเนี่ยใจเนี่ยเอี้ยงอ่ะ
0: เออ
1: มีชุดโดนแล้วมีชุดโตป้าเนี่ยมีชุดโดนเอี้ยดิ
0: อ่ะหูบ้านามีจ้าหัวมาจ้าบุ๋ย
1: มาจ้ามีชุด
0: เออเออ
1: น่าอะไรล่ะมูตัวเองขบช้าล่ะโดนเนี่ยเคยบอกป้าเท่ามาจ้างอะไรวะ
0: เออล่ะเออล่ะเงินแม่
1: มาโมลามีล่ะมาโมลามี
0: เออเอออุศรีนายยังมีเนี่ย
1: มอลามสิมอลามสิก็มาก็จะบุลอลมาคือบุลออ
0: ืมอืมอ
1: ื
0: ม
1: เอา
0: ไง
1: มีชีมีชุดดูเนี่ยอีหล่อเยี่ยหุ่นที่เขาเล่นดูงาล่ะขณะยังมาถือล้อหกงเล็กที่จะบุล
0: อ
1: ถือล้อหกงมาเงื่อล้อกว่าที่จะมาเนี่ยหกงหกบาทที่หกดวงพิว
0: อ๋อ
1: ก็ที่หุ่นเล่นดูอีงาจะทำเนี่ยงาชอบบ่อยเยอะรึ
0: งา
1: เออ
0: เออล่ะ
1: ฉันนั่งตื่นอ่ะนะจินเนาะมาตื่นอ่ะไปหูแล้ว
0: อืม
1: นั่นอีน่ามันชุดนั่นอีข้าน่าว่าจะจงเผยอีกน่าเอ้ข้าข้าอีบุญที่ส่งเที่ยว
0: อืม
1: ยามาเราสักหัวทุกอย่างเลยนั่นย่อยังไงอีกน่าล่ะ
0: อืม
1: นี่จะดูเบี้ยวท่านเนี่ยเยี่ยหูยูดูเนี่ยเช็ดอยู่นี่เขาส่งข้าแล้วเยี่ยแล้วยาทางเราส่งก้า
0: อ๋อ
1: ส่งก็ทานาเช่นนู้นที่ก็รู้ทางส่งหูแล้ว
0: อืม
1: ที่พอถึงแล้วตัวก็ยังเช่นนู้นตัวก็ยังอะไรเนี่ย
0: อ๋อ
1: แล้วเนี่ยที่ก็รู้ทางแล้วเช่นนู้นที่พอเราเจอเรื่องอะไรขึ้น
0: อืม
1: นักขึ้นตัวก็น่าแล้วเราดูเนี่ยอายุเช็ดปัจจัยแล้วร้องเพลงเนี่ยไปทำดอกอู่เนี่ยเช่นนู้นนู้นเจอพัดเจออู่เนี่ยแล้วจีทำยังนู้น
0: นั
1: ่นเอาเสื้อหอบาคุณฟูเนี่ยเชื่อชอยาชองอ่ะนะ
0: เ
1: ชื่อชอเนี่ยหอบาชอชอไปทักชออ่ะ
0: อืม
1: นั่นโอ้หนูรักเมีย

0: อ๋อเออเดอเดอเดอเออเนาะเออเมมาเนาะเออละเออละเออละเนี่ยเงี้ยจิ้มมาชิมมาเนี่ยคนนี้ฮัชิงยาล้วเอเนมัยเออเดเมเดเออเดเออเดแต่เฮมาล่ะอ่ะเธอหน้าคนนี้เชนุ่มจีเออกาเกาะล้ออ่ะบ่เชนเนอร์ล้อยังเงี้ยช้อนเนี่ยจะอังถ่าล้อเลยเงี้ยนี้เออฮักกันเนี่ยนะล้ออายามเขาจะเล่าเฮออายะชะกาเล่บินาหาดาเกมาเดอโดอาจา เนช่างาเยียเนี่ยอายามเขาจะเล่าหรือบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนะก็อีมาเดอุจิยูมือเดียเนี่ยข้าหนึ่งสอนล้อที่เขาหรือแล้วพัฒน์จุลามาอุดูธรรมะมิโล
1: จะยุ่งสักกี่นาทีก็ไม่ช่วยเหมือนยังยุ่งเธอที่จะกันเนี่ยลูกขับยาลินามาทุ่มมาเดมันจะขับยาลินามาทุ่มมาไงก็ กายชมือใหญ่ขัดเจ็ดจีมาทุ่งว่างหายเคยปุ่นยุ่งสอดจีนอทุ่งกันเลยเงินจะยุ่งสอดจีนอทุ่งกันเลยหายเคยกายชมือใหญ่ยุ่งสอด ที่ตรงกลางนั่นไงคือคุณนุ่มมือนั่นแหละทุ่มมังเงินเดือดเอาหนุ่มมือนั่นแหละทุ่มมังเงินเลี้ยงเสียงไงคือไงเงี้ยที่โม่ไม่ยาเล็กเลย จะให้เงี้ยที่โมมีลายเนี่ยเลยมาจีกูเหนียวอีเงี้ยที่จะเบื่อเนี่ยเล็กมือมังหายเฮ้ยมาจีก็ชาเหนียวอีเงี้ยที่เราเนี่ยเล็กมือมังหายเฮ้ย什么菜呀？我过得我到哪海去？什么菜呀？你爱你呢？那个地我到哪海去？是啥子嘛？我来的。 呀，送俺妈个俺爱去，嘛是咱们伢也开心，一到俺妈个爱去，把大哈达里靠求得哩，你大哈达里靠求妈个爱去。 做啥伢呀？当，我路他就来了下河马矮，嘿，就他呀，我过头，怎么他呀，我过头，他呢，还是咱们伢也知道。
2: ยาตรงเงาเงี้ยสิ่งทุกข์ใหญ่ใหญ่ตาที่ตรงเงาหมักเกลือหน่อยเฮ้ยมาตัดสิ่งก่อยข้อรู้เอชุ่มเอ้ยมีแต่สิ่งก่อยข้อชิวเงี้ยหายเฮ้ย ที่อาก็ใหญ่มีมาที่ลาเชื่อมาเกลือหายเฮ้ย
1: 아메토무다세드마시가아메토무다세라레망아이크안야자무냐오드오멜라카우다세시노아이크다키아고냐에미마要是都拿一回那家伙你还没吗就干嘛卡嘞那家伙你还没吗就没摸他这些拿一回不让俺的路从我妈那里的这都还能弄从我把我爱一回拿出来送送他的亚妈我都从来送送他的妈爱一回不那么早你爱俺的路上我把我爱一回我咋咋尿咋嘞从今朝他急忙爱回他都忙尿里嘞那无求忙啊爱回我咋咋尿起来送土那他儿妈爱回家的母堂来了下来几个一女母堂老老些那爱回几个老年爱回大家拉来下儿妈爱回小巴诺他巴耶小吉亚妈我都他巴耶小儿妈爱回不能叫嘎多的马兔马的不能怎么一卡叫嘎多的马兔里阿兔爱回来了有个管家把莫里尔妈呢不能要叫上叫个下来妈的怎么要叫上叫个下来妈的妈来娘呀哟要有大有外些那一回那就没到这通过干啊怎么一个就干到这通过干啊到那一回不拉个拉就到那一回怎么一个就那个拉就到那一回来了鸟有米我家母不敢爱痛爱回来了有二卡门可能在二个街拿着你妈出几年就都让你妈出几老命爱回路啊咋鸟面呢我不知道面呢你妈妈呢几家小家了这个妈呢几家小家好啊一回就马吃了鸟妈呢你都几家了 从把俺奶奶用我我都俺奶奶用好爱去有落下你奶奶就要老个你拿着送有拉红马的母我都在送有拉红马的里阿东爱去我把你也在送好拉娘的母

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอะกุตอดิเลบัตทอพาลเวียซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเซรภาอีคอโปรเลอร์หมอดอกวาโชเกซือเกลสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทู1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323ลบกับก็กระเดะก่อนนี่หรอ
2: กวดอปูแวกก็กาแฮเก็บกระตุพือกอเดเลทีมเวกิเมแกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกับปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 และกาโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกับปูหมออัวปืลือดอผักกระพือหรือเวกิเมโทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์คีก็ว่าข้อเวกีแม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอขาแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตตอเตเนเครนเควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์ FID ตบาชูอูชูแกตาบาว่ากรอขาเตเมอร์ชูอูชูแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอนเลิมือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลิมือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะประจีนหย่อนันนอก
3: ็รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
8: นางสาวลลิดาเพิร์ลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมณฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อำรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
10: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหและติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือค่ะพาตีพือพีก็กะเนาะบาตุกอลอซาเดอร์ยาพอมูลาวารัญญาฝ่ายไพโรจน์เนาะแพเลวิทยุกลือหลอกขชแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลอซาตาเชอร์กะตอเลเปอร์ปัวกะลือปัวกะยอคุยนาริและตุเลอนาริชีเนาะกันนาดอบกากว่าดอบกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุยคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอพะบาโค FM 104.25 มิกเฮิร์สเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาเซตเนาะเบอร์โทรศัพท์เติบเบอร์ละล้อ053 276 007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญกันต่อเติร์นนาริตาปูเนาะจะถอดเลิกไก่อีเนาะไก่เนคุยนาริติชิคุยนาทีติชิคุยมินิทลิโอเคสกอลาซาดีเซแล้วก็ตามโมกันนาซาตาซาวีปอลเลอร์เพลหรือโพทาโพเคโดกันนาเซเบอร์โทรศัพท์พี่ประเทศนี้053-276-007เนาะ053-276-007ว่าแย่เซอร์ขีนุ้ยคือว่าว่านุ้ยเนาะตาซาวีเลยให้ออทอดับเบิลแวร์มือขอตัวเพลนี้แต่แอตเตอร์ปลาเนาะจอดีพูนูอัตามือขอเลือกออนไลน์แล้วค่ะดับเบิลแวร์เคยดูกันนะตาซาวีดีตัวเพลดีเนาะตัวเพลขอเลือกซาฮารอเนาะที่ในเจ้านี้และกันนากว่าตาซาวีตัวเพลกี่เพลหาเคกันนาดอตาเกจเจาะตาบ่บะให้ขอได้เนาะ

Cătălin, ta sabi, musechi, ta hila, no, jocri, a ta sabi, no, sratong dia pokwani, muho do puve hido kena, haki kena do ta kecho, ta boba, no, tenikini do pa nahu, ta kecho, no, diso, baka dele, koko bapu, pama, ta teba, no, ake pa bapu pulolo, no, di neja ni ikani, cike hete baka de, เจเลปามาบุตาเลโคโคบาปูเนาะดิซอปาฮิโปโคโปแลมาบุตาเลวาปูนี้ไม่มีเลวาตอตอตอนี้อากูอวดาดิซอเลปาข้อกว่าแชร์ดิซอเลก็ดาคณะกรรมการวัดเนาะดินี่จ้านี้แลกะเลฮีนีกลูเจเลปาแลมาบุตาเนาะเลวาปูและสัวหม้อเนาะวาปูจ้อปูเพียปูเนาะและสัวหม้อเตบารีบาเรบาเนเนาะอีคันนี้อากมาทีก่ออัตโนพิขาเนาะบากากะแตเออเอาเลวะปูวีที่เนเจระคาอีและสัวหมอดเวอัตกจาตาเนาะบิคานีอันกอดิซอลเลอร์ปรับปรับลาลอตากระจอจะแลที่เนแพเลอร์เพจข่าวจริงประเทศไทยเนาะอาจจะบดานอเวเตอร์อาคอมเยเลอร์ก็มาที่กอตลอดพิการเลยโยจอแต่ก็ดาเบียดบังซับเนาะตาคานีอาก็มาที่กออาตลอดพิกาก็ดาเลอร์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา147เนาะดิซอลเลอร์และก็ที่เนกโลที่เนเจเนาะและสัวหมอและออบบี้ออบเบอร์แต่ยันยันเนาะออบบี้ออบเบอร์พักคสูนี่เนาะอีกันนี้ว่าออลล์เนาะออลเลอร์กลัวเลยเจสเซ่เนาะตาบาร์เลอร์อาเซติจีและตุเลอร์อาเซลูจีดอลเลอร์เมเลอร์โอลล์ขอบูตาบาร์เลอร์เยนี่และตุเลอร์อานิคิจีเนาะดอลเลอร์นอริคีแต่ว่าดาสมคบฟอกเงินเนาะอีกันนี้ดิซอคูลอซาคีกาเนาะปาคีกาทอสเซอร์พวกคนนี้เนาะก็ฮีนิกลูฮีนิเจพีปะแลมาบุตาลวะปูนี่แลมาแก้เกอากจาตาดิซอแลเปนตะลอตะแกลแลเปทูแลผานี่ตะตอดาเนาะตะคันนี่ก็ดาลฟองเงินเนาะดิเนจานี่อากมาทีกออตนพิขะอากอดาพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนาะเลนี่คีกโทเยกยาลุยจิคีเนาะเริ่มมาตรา9เนาะดิเนจานี่เดออากมาทีกอตนพิขะเนาะดิเนจานี่ปากก็อ่อนล้อนาเลิกกลุ่นเลิกเจ๊เนาะตาคันนี้แกเจ๊คีเสและตุลาเสคีชีดอลเลอโอเลขอบูตาบาเลอเตนนิเนาะและตุลาอนิติชีเนาะอีคันนี้เดอร์บาคาเดอร์ปะอบิอเบอร์ตาเนาะอาเกตาเลอเตเกบะบาการิสิยาเตเกมาเมื่อจ่าบาเตเตเซตุการะกาเนาะลอกาเลอตากระจอบพลาพลาเพียบผู้ขี่เนาะบาคาตาเลอโคโคปัวแกตาเลอปะถือปะทาเนาะปะก้อยดาเลอศาสนาเนาะอีคันนี้เดอร์บาเตตาคันนี้อาเธอฮากูฮากออาฮากอนอกอนเลอปะกันยอเนาะเลือกปลากระยอเถื่อกระเถื่อกระคนล้อหล่อดิซอแลมาห้ารอตะจุตันหนาดินิจ้าเนาะดินิจ้านี้แลค่ะเลือกขี้เนื้อผาสุภาษาเลือกเนื้อจุนหนาดิเนื้อตบะสุห้ารอซาห้ารอวะกว่ากระผับกระเลือกอามากระมาตาเถื่อกันนี้นะอามากระมาตาขี้เดทีก่อตอนเราพิกะเดจิหยอไว้ดาลิวีเลือกตาถือตาทาเลือกเนื้อจุนหนาแต่เลือกตัวมีกระดิจากี้นี่เนื้อตบะก่อนเลือกปลากระยอวะเนื้อกันหนาเลือกตาโซตาซอกี้ดอกคอเนาะตาโซตาซอเลือกมันเป็นไม่แต่เลือกปะบาตุบาสอคาบากะชะทุกะชะยวนเนตะสุตะสอแต่เราผ่าไว้ดะละคิลบโลโอดไว้จะจะเนาะแม่เมลปะบายวาเนาะบาบากะชะยวาอันตานี่เดตะสุตะสอโอดไว้จะเนาะปะปาตึกะระกะนี่อามากะมาตะเสดอคอเนาะดิซอเลปะแกปะกะยอนี่ดินี่จ้านี่กว่ากะผ่าอ๋อเนาะตาเลดบานบาผะสุภาษานี่นึกจูนั่นน่ะตาและมีและจาเดจูนาเลิศตาถือตาทาเล่นตานี้เนาะดิซอจะแต่ศาสนาพุทธเดจูนาเลิศศาสนาพุทธอัตตสุตัสสะเนาะศาสนาคริสต์เดจูนาเลิศศาสนาคริสต์อัตตสุตัสสะจานี้เนาะนึกตบากว่าเลิศกว่าคือยอตการะกะบะอามาก็มาตามาดะแวเนาะอีคาเดที่ก็ตลอดพิกัดจิ้งยอเกออดะแวเนาะดิเนจาเดและก็นาดอกกว่าตาซาวิดอเตพลคีพลเนาะดิซอมือขอเปื้อเคโดกนาตาซาวิแทนาเตกาเนาะเลกาตมูเคโดกนาตาซาวิเคโดกนาคลือดิอเตพลคีพลกว่าเนาะดิเนจานี้กนาสกอตาซาวิดอเตพลคีพลเนาะ

gần à ta sao vì tôi lấy ý lỡ đâu về khi đâu gần à nó à kê ta sao vì tôi lỡ hì hì hì bạp gà nó tới bài đạt tao ồ mù lo gà thổ dù nế lo nó ta mẹ bươi đờ ồ bươi nó ta bươi lo mù lo mà đờ mà đó ta đó lè đó ta đó nó đi nế cha nế khả y đi sao lè gà tô có ตัวหนูตาติตาเธอมีเรือจะเรือตาเครือสู่เครือซาสู่ห้ารอซาลาปากกาน้องตาโอชูโอเคตัวเรือกลุ่มเจตัวโอพอลีตัวกันหนาประตูสีน่าตัวการ์ดตัวกระตุกก็ตาเลมีเลจ่าประตูเปิดหลบไปเดนมาประตูเลเลตามยาคุยเด้อตัวก็ตาเธอมีเรือจะเรือตัวการ์ดคือทอดตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวอาโตก็ตาเธอดีสละสามพี่ตาสมือสามือโอเลอะอะหอมาเลมาเก็บเปิดหอเลอะตาโอชูโอเคเลยมาเลมาเก็บเปิดหอเลอะกลัวเจสัวมอตะปุลอไม่จับกะอาตะเกเลอะก็แต่เลอะกลัวเลเจระคันเนาะสัวมอตะปุลอระคันเนี่ยเปิดหอไว้ดัดช่วยตลอดนอตะตะฟูมือซาเปิดหอไม่จับตะบานน้องเมียควายเลอะแป๊บพี่ออกมาตาเตนี่ตินี่ก็เนาะบากะเตอดาเอ๊ะลาเนี่ยบะเลอะบะวันนี้เสื้อชีเนาะโอกว่าเสื้อนี่ดิเสียวเป็นนี่เสื้อนี่เนี่ยสักโลสักเจลสักสักเจลาสักขอแลนตอนนี้เสมอปูลอยไม่เหมือนเซอร์นี่โอ้ยานี่เซอร์ชีระสักขอแลซาลาคาสักโลสักเจลสัวหมอตุปูลอลาดินเน่นอดินเน่จ้าเน่บ้าบ้าโตทีละซาแต่ยาละซาเกิดสัวหมอกลุ่ยเจตมีเรติจารีนอบ้าปูลอปดอลซาหนอดอลเลตบลูมีตบลูจ้าเลปตุสิญาตระตระโตก่อนนอเฮรีเฮบากอดีกอกาหนอตาเชื่อกตอโคบกีรือจิบลูจิบโคดับเบแวมือกาพาติเพื่อพีเลกันนาดอบกาแพลวิทยุเมเรกันนะดอกกันเลือออนไลน์เมเรเมื่อก็ราตัวเกาะตาล่าเรโอเดกโลโอเดเจเป็นเมื่อทราบคือก็ราตาเชื่อกันตอนล่าล้อเลยจะเกอออทอตาทราบวีดอตเพลวีเลเกเลหรือโพธาโพตาตือตาเชื่อกันตอนเลยเนาะหรือโพธาโพปอลเริ่มเริ่มตานี่กว่าล่าเครือตาเนาะแฮตัวเกาะลาซาดอเติบล้อเลือคือนาริฮาลกอปาและตือเลือนุยนาริเนาะกอปาอีเป็นเมื่อทราบคือโอเดกโลโอเดเจเราพาลาซาไปอีตาบลื้อเนาะ

0: Kene ne popong poka plot lima tona baca bu potu ba. Beda dapat plotan nam ya macam plau chi. Mau chi mau ku baca bu pol ni pemenya ni. Oh beda ne tiba bu tu ba. Oh ne te tinya ba tu otra ben pa ma ple ma plo chanya ni nya ju do tera. Adi ni.
1: Ah. E kan ni pen ni lele na ne.
0: Ah chen ni ne khu chi ku ni lo.
1: Le khu chi ku ni da. ก็ลือกทาตัดเด็ดตาอูดือ
0: คนดอดีจีแต่บัลลังก์สุขันสุขันลูกขันที่ต่อเลียนนั่น
1: แหละสิปูบัวเลี้ยงเนาะ
0: สิปูบัวเลี้ยงนี่ยันเล็ดดูแต่เลี้ยงก็บอกเกณฑ์ด้านเนี่ยในปฏิบัติเจ้าดอดเ
2: ลยเล็ดเนี่ยแต่เลือกปากแก้วปากกุญแจเนี่ยพอภาษาปากแก้วปากแก้วอะไรเนี่ยพอออกที่เนี่ยพอก็ต่อที่พอออกก่อนเลยพอก็ต่อก่อนพอออกกุญแจเนี่ยพอปากก็ต่อกุยว่าบ่าออเดนว่าบ่ากูตอนเล่อันนี้แม่ที่คอยว่าบ่าเมตุเนี่ยปลายโยว่าเมตุภาษาพม่าเลยพม่าเนี่ย
3: อ
2: าเกดาวูทัตเตดาดูโลกฮีฮีแค่ก็โลกฮอกฮอกแค่โลกฮีก็ตอนนี้เจ้าโลกฮอกตอนนี้เจ้าก็ตอนเมื่อเสพมุตุเกบูเกกับเบอันนี้ท่าสับกันเลยเมื่อเราแต่งก็เลยพอตัวก็ว่าก็ได้พอเสร็จทุกคนเนี่ยอากาศถ้าทุกสิ่งอย่างเกิดดีแต่ละสิ่งวัลฟลุกของฮักเกนุพงตาโพเดพอได้เลชาโลปูมีเจ้าเรบุโบเจ้าเรบุโบหอดเกย์โมโบเนนปามีบ่มได้คลื่อได้โชว์กว่าเกว่าเจ้าเรบุโบบ่มเนนมีคลื่อเนมีเลวีได้สุดเปอร์จะมีเลวีได้สุดเปอร์นอเล็กที่ตัวเลอจะเลิกคิดตัวเลอะเอาเรื่องหมดเรื่องปัดเดอนึกมองมุตโตเนน่าเนี่ยสาวเรื่องต่างกันจะมองมุตโตเนซ่าเอาเดาปากูเดาปากาเอาเดาปากูเดาปากานึกคนที่พ่อแม่ติดชัก
1: อ๋อเนี่ยพอเชื่อสักวิกกี่ด
2: วงอันนี้อาเวสิงห์เราจะแต่เช้าคู่ขวานิสิงห์เนี่ยแต่ละข้าเขาไปแต่จะขึ้นเราเดาพ่อแม่เรื่องไฟฟ้าหนึ่ง
1: อือ
2: เนี่ยแต่ละเช้าคู่ขบวนตัวมาชื่อเมว่าแกนิโมเจอเช้าคู่ขบวนชื่อตัวทอบามันโมชื่อจุกข้าแต่ละเนี่ยแต่ดอสก้าสาเวทอเชอนุบากบุลันคลาบุลันคลาจิโกกูนุบาเทกุโตดูกุโตดูเจ้าเททัตเทเมพัลเลวาเซทัตเทเมพัลเลเรเรนุบาเพลเลกเมเลกเมจัสเวฟรานุบาลูคลิเลสุขาที่สุขจะปลุนมาดูสิลูกบ่บ่ทูสิลูกบ่บ่จะก็ดูนับวิชาเทิดาสิสิลูกนัดเทนัดดูชอนมาถอดดีเชลาพ่อเชลาพ่อจะถอดดีเมื่อที่ละพ่อบากมีมาแก้เมื่อที่ละเมื่อเสอโอเกลุเมนับพ่อเกมาแก้เมื่อที่ละก็นับพ่อเมื่อมาสิลูกมาแก้เมื่อที่คนที่นี่อิจิตติที่จะเสมุขีอะไรแต่จะชี้แจงเรื่องประโยชน์เสมอคิดเลยทีเรียนโน
1: ่เดี๋ยวพ่อหมูเดี๋ยวพ่อขวานี่ครับ
2: อือจะข้อข้อเนี่ยรับรู้รับรู้อันนี้เสมอคิดเลยทีเรียนโน่เนี่ยนึกคิดกว่าเด็กใครที่สาวพ่อไม่รู้ฟังฟังเนี่ย
1: อ
2: ืมแล้วแต่เนี่ยเสมอคิดเลยทีเนี่ย
1: อืมไม่ใช่เสมอคิดเลยทีเรียนโน่แต่ไม่แล้วเสมอเลยที่จะเสร็จแล้วเนี่ย

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคารโดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15กันยายนนี้ ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสห้ามเรือบรรทุกสินค้าและเรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ั่งหัวชื่นลัว
5: ยอชายยอต้มมือ
6: ลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดดกผัดชิหลอซาบา
8: ที่วิจอบิออกคอโล
9: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทท้อเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทท้อเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาสูงพี่น้องผู้ยินถอมเอาเขาตั้งเซงค่ะฮบทบจำกันที่เนอร์ตอนการห้องปล่อยเซงเก้งใหม่ AM 147กีแล้วเฮิร์สปืนปล่อยเซงกวนวันพอถึงมาข้าวยำ10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำอยู่จอมเขาหมู่ขาวนุ่นที่ในสีฮบทบจำกันที่ในย้อนสู้ปันกุ๊กเกาะอยู่ลีกินวานกลางยันพี่เข็นกันค่ะหน้าเมื่อในก็ถึงมาในวันอาทิตย์ที่13เหลินทวนเก่าสองเฮงไปเศร้าหกเป็นเหลือนสิบมาสองคำฮอดถึงมาสิธรรมตรากฏียืนเมียงเจ้าถึงพี่น้องเขาให้เล่นยินถ่อมจอมกันอยู่ค่ะอ๋อไปมุงมองปันเฮียงใหญ่นำเสกัมเดี๋ยวก็เจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าก็รู้ล้อมด้วยถึงหมักเขาเต้านำหนังหือมันปอดีหมักเหลืองขึ้นโป่งมาอัมมีร้องน้ำอื้อน้ำทุ่มน้ำลูกมานั่นขนาดเนาะเดี๋ยวก็ยังตึกถูดีไรฟังกันไว้อยู่ยังที่เป็นข้าวฝนแหลกกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถเพคินถ่อมด้วยข่าวด้วยเงากันให้ขึ้นตั้นกันกูก็กูก้นเสกัมค่ะ

上次我滚起过过来，咪我噶当边有嘞，唔见当见嘞唔来哇，滚过来过来，上么你拜神变来又不神来神我靠，怎么你咯？唔拜来呐，点话唔拜来咁了？过过场，么点有搞诶呐？我唔见当见什么？见你也来过来，上你么拜神变来过来？哎呀哇，做咱么得唔上拜呀哇？上话不神来神我靠奈，没了奈，么鬼要放么离哪个？好管变成嘞？拜有何来来？那不是那是那口那，啊那边靠红桌嘛，那么拜新别的呢？嘛弄干弄脏的边的那呀？那边靠呢？那王龙嘛那那呢？哟，刚才听嘛靠吞双来的，不摸床过边在那里靠在出药了，不摸床过那个边在那靠打嘞开裂破那那哈？那不是那是那口？怎么难不难？นามารูปังอเนกสังนามารูปังตุขังนามารูปังอนัตตาวะก้นห้องเนี่ยไปพวกเท้าก้นผอมเนี่ยเท้ากับนามะฮะผู้ชนะชนะเขาตีว่าหรือว่าไหนเป็นว่าพอเดี๋ยวโหดร้ายว่าไหนหลบเป็นมุนเจ้าเท้าว่าเนาะพอเท้ามาด้วยก่อนสั่งคนกันโหดผอมมาในเมียนกันเออว่าสั่งเป็นว่าหรือว่าไหนผู้ชนะชนะเขาว่าไหนเป็นว่าเนาะเนาะก็เดี๋ยวว่าเจ้าหนังเขาเจ้าคู่รัดว่ามึงไกลแน่น่ะตราไหนพวกกับไปมือเท่าไว้พวกไหนสั่งนิไลว่าไหนไลหนอแต่ฮะอิสิวังกิสังอาตตะปังโกเซียมบรานันสุเวนายโนสังการันตีนะมหาสีนีนะมัสุนามันเรื่องนาพารู้นะเสียฮะมันเรื่องนาว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องพักห้องอะไรที่เกินน่ะก็ว่านั่นไหนมือมันไปมาเข้าหลุดตูดันไว้เสียหนอผู้ชนะชนะขอหนอเลมเมื่อนั่นได้เขาจะพูดในบันไลมันอีกหนึ่งไงไปบอกบันนามะบอกสินนามะจังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลาเนกะเทียมหนึ่งวันไหนบุษินะสินเอาเขาวันกันนางภาวนาสมกันที่ไหนมีหลายข้าวอาจารย์สามข้าวเจ้าหนอสามข้าววันหนึ่งข้าวหลายชั่วโมงสามสิบนาทีไงหนอหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวซ้ำหนึ่งพอ30นาทีพวกไหนก็เฮาได้รายนําภาวนา1ชั่วโมงครึ่งบ่ว่าถึงข้าวมันมาแล้วเข้าเหี่ยวยาวห้องกันมายาวพวกไหนอ่อนกันมานั่งตีพอดีมันบ่นั่งยาวพวกไหนตามนั่งเฮาหมอนั่งนั่นนั่งเฮาสบายใจดีๆไว้เอวซื่อๆไว้คอซื่อๆบ่ยาวพวกไหนก็ลับตาลงลอยๆวันรับตาลงยาววันไหนถอยใจปันมันมันอย่าไปถอยไว้อย่าไปตั้งใจถอยเทิมเอาเปลืองมันเปลี่ยนวะถอยใจปันมันมันปวดถอยใจมันมันยาววันไหนล้มถอยใจออกนั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยออล้มมันขึ้นถอยเขานั่นเขามีตั้งหูจอมมาถุยขาบุษินะสินะเขาตีอันคู่หลังเขาถุยเขาถุยออกไงสั่งบุษินะสินเขาตีเฮ็ดไรหรือการสองเมียวไงร่วมถุยออกนั่นเขาหูวะถุยออร่วมถุยเขานั่นเขาหูวะถุยขาหลายเมียวไว้วันไหนสองเมียวไปมานั่งหนึ่งข้าวได้30นาที30นาทีนั่นอย่าไปด้วยสังเสียเมียวอย่าไปว่นสังเสียเมียวเฮาหู้จอมบ่ถุยขาวถุยออหลายเมียวไปบ่สิได้จังเขาสองเมียวไปการดังเมียวอย่าไปเฮ็ดซ้ำพองยามนั่งนั่นกุยกะวานันเสต้าไหนก็ไหนมองพอเขาถึงถุยขาวถุยออกก็ไหนเสียงเบ็ดแฮมเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักกังนองในสังมีมาตังยินเนี่ยว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั่นกำเนี่ยเบียนช้างพ่วงอะไรก็เยอะเบี้ยวก็ขึ้นมาแค่ถุยขาวถุยออกสังบูสินะสินเขาจะเฮ็ดอะไรเอ๋สองเมียวนั่นฮะสามสิบนาทีนั่นอย่าไปกับว่นดังเมียวอย่าไปด้วยดังเมียวเฮาด้วยว่าลมขาวลมออกไหลคอไว้ว่าไหนสองคอได้ก้อยสองคอได้ก้อยนำเสียดตระดีปันกรรมมันได้น่าผู้ศีลศีลเขาน่า
ลายคอไว้บ่ไหนสองคอไหนกันขึ้นลัดในแทงกั้มเนี่ยกูบุษนาสินาเขาซื้ออายุเก๋ซะนั่นบ่ต้องดีบ่ถึงข้าวมันตัวยาวพ้องกันยาวบ่ไหนมันนางตีพอดีมันดีบ่หนังยาวบ่ไหนไว้เอวซื้อไว้คอซื้อบ่อยากบ่ไหนรับตาลงลอยๆอย่าปิดรับแห้งบ่อยากบ่ไหนถุยใส่บันมันมันบ่ถุยใส่มันยาวบ่ไหนลมถุยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซื่อหรือบ่ไหนถุยออกลมถุยเข้านั่นเฮาฮู้จ้องว่าถุยขาจังบ่สินะสินเขาที่จ้องเลยเออคออ่อนสองคอนั่นเออบ่ปู่สินะสินเขาจ้องเลยสองคออ่อนนั่นก็นั่นมันตีลีกาหือตีเข้มกาหือเด็กยากาหืออันว่าไงสินเดมาลูกก่อนเขาจะพูดแต่เวลาในแถวปัดสินได้ได้ยกปู่สินได้เขาพึ่งไหวไงพึ่งไหวหลายๆไงพึ่งกันได้ไหมไงอย่ามีพึ่งต่างเยอะถอยขาถอยออกอันไหนไงพึ่งกันไหนไงไปกะปู่สินได้สินเอาเขาเสื้ออันยำเขาปังรามาเสื้อนั่นได้ใครปูนจะไหนกะก่อนเบียนสังปู่สินได้สินเอาเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาเสียตีไปยำมาอัดถูกมาเสียตีเสื้อนั่นได้ใครเหรอด้วยสองคอนะแกถอยเขาถอยออกตัวถึงว่าผู้ก่อนเบียนฮะอ่ำลูกเสียแล้วถอยเขาถอยออกเราก็สองสามนาทีก่อนเบียนฮะดังนี้เสียเนาะตีลาดเนี่ยพรานดีมันมีอยู่หนึ่งมันดีก็คืออันว่าไงไงมือพระเป็นเจ้าตีเป็นพระนั่นมหาสักเรปากใบสามเลือนหกใหม่สิบสี่คำมือพกตีเป็นเลือนมนว่าไหนก็ไหนมันหนักซึ่งหนักคำไหนในพระเปลี่ยนเสาเพียดมาตรงนาดีมาหนังดีตัวไม่หย่องก้อที่นั่นพองยังเพียดมาในตรงนานั่นว่าไหนจังมีปงนาไม่อยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดผู้ชายสิเขายามยินเปียดมัดเอาเยียาเปียดมันนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตัวไม่หย่องก้อที่คำเพราะว่ามาสื่อว่าไหนก็เยียาเปียดมันนั่นยินเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวห้องเสียงกว่าหลังห้องเสียงกว่าพระเปลี่ยนเสาไปเปลี่ยนพระพ้องนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องในเขาเนาะเปลี่ยนยาหันตึกแก่งกำตานั่นเพราะว่าการนั่งเหนือนั้นยาวว่าไหนก็ไหนมันนั่งขาไก่ขุดดีเดียวว่าไหนก็พระเปลี่ยนเสาติดฐานวันเมื่อไหนเพราะว่ากำเปลี่ยนพระกำลูกดีนายาว่าไหนก็นั่งไหนก็ตุ้ยดีแล้วว่าไหนตุ้ยดีคู่หลังเนี่ยลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความปาริห้องเสียงของผู้ศิลป์ศิลป์เขาอาณาปานาอันนั้นลมเขาลมออกกำลังสุดพลาเขาในด้วยลมเขาลมออกในเสียแล้วเปลี่ยนสังมาวะไหนเปลี่ยนพลามาเปลี่ยนพลามาพวกนั้นอันผู้ศิลป์ศิลป์เขาใครพูดตราดีตราเมียดอันว่าไหนที่ออกมาดีแล้ววะไหนผู้ศิลป์ศิลป์เขาฮะออกมาดีแล้ววะไหนเออดีออกมาดีล้มเขาล้มออกแน่ตราดีตราเมียเสียเนาะพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไรเจ้าผู้สันใช้ก็มาปันไรเผอก็มาปันเท่าไรเท่าใดไรหาเอาดีแล้วตราดีตราเมียว่าไหนผู้เสียในเสียเราเขาหาเอาดีคู่หลังเผอคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสามีการสั่งว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรเสียผู้เสียในเสียเราเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ตีหางว่าไหนหลัวหามกับเปียกไงอะจังว่าบุษณะสินเอาเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่ไงอะพวกว่าใครตราเอว่าไหนก็เขาได้อะไรกับเบื้องอิงเขาว่าไหนกับเบื้องอิงคู่หลังเขาแน่นาบุษณะสินเขาจะมีคู่หลังเออว่าไหนมีเออป้อมมีเออยู่ไหนหลัวหามเปียกไงป้อมมีก็คู่หลังก็มีล้มเขาล้มออกก็มีผู้ชนะผู้ชนะสิ่งเขาสั่งใครตระหนักหรือสั่งใครทำดีดีว่าไหนพวกใครดีกับด้วยดีแล้ว

我哋摸起过下，不是那时候考不来，再摸过摸过呢，唔用我站你咧，唔用我站你咧，也比话三十那天啦，考了过以后啊，能的跑的慢，住的跑的慢，有的跑的慢的咧，对上过来，龙考，龙二，龙考，龙二又过来的，那位喊了那清晨过唔认识一咁了啊，不是那时候考，等你放眼光过来。等你来在乎不来等你离啊好些感受来不来不是那些老口等你离啊不离不来过来我能看着嘞不可能不过来离离喏那给那个想着我看着嘞哦路给路可能往那些来得啦得得啦出来得哇诶我来得哈地哇问你啊打破哇那里一流那个没成天哟那不是那是要考那不不那奶奶奶问我那在点波拉那么啊那给他从口那个呀心别过背后慢慢我要过那个龙口龙口口好好来来啦那不是那是要考那我是奶生不奶奶奶好变不是那是要管别七别七那过了个对龙口龙口有地方的慢话诶不奶奶好哈难干过จะเป็นกันจะเหมือนกันและอยู่ร่วมกันก็จะถึงเป็นกันบ่ได้อยู่ร่วมกันบ่ออกว่าก็มีหั่นมีปัญหาสังอะไรอยู่ร่วมกันกัดกันเย็นๆกว่าว่าน่ะผู้สินะสินะเขาน่ะว่าจังนั้นเสบ่ไหนไหนวันบ่ได้แต่เขาจะพูดดีขึ้นไว้ของไหนกันเนาะและเฮาผู้สินะสินะเขาผู้ชิงผู้นายผู้หญิงผู้ชายดำบ่ดังเสงชินเป็ดอันเอามาคือนั้นก็อย่าไปปันมันฮักมันหลุดมันห้ามเสียการร้าอาณาปานะล้มเขาล้มออกเจ้าหน้าเขาผู้รับหิมาในไหนก็ไหนถอนกันไหวใจสติสมาธิมันขึ้นกุ้มเสร็จแล้วถอนกันเข้าใจกว่าเสียกำไหนถ้าปุ๋ยนั้นสินเอาเขาปุ๋ยขี้ปุ๋ยในปุ๋ยยิงปุ๋ยใจดังมูดังเสงมีกายสุขะเสด็จสุขะตัวใจสมองสมบ้าก็เย็นเสื่อสารีงามเสียวอิงเพิ่งเนื้อการอีการเมียนการตาหน้าลองอุลองตาการศีลลองกำชินไปทางการภาวนาลองระยะทางภาวนาในตัวในใจตั้งมุ่งดังเสียงเสียงในเสียงหากูสินะสินะเขากูชิงกูนายกูยิงกูตายตั้งมุ่งดังเสียงเจ้าผู้เจ้าหันเจ้าหัวเจ้าเถียงมากเงียนพองเงียนในป่านที่กัดตีเย็นนั่นขานขานไว้ไว้สิกรรมเวดายอกรรมนายเขาขึ้นเอากรรมครัวปวนจุ่มกู้สูงไม่ดีไหนนั่นเองสามปอกเขาแจกถึงปวเมียพี่น้องเจอคือผมว่าขี่ไปโตขี่ไปกันไปจ้องตากว่าตั้งมุ่งดังเสียงเช่นตอนกันมาสาธุอนุโมทนาเอาฮาพอจอมเอาฮากุศลน้ำมุนเสร็จแล้วเขาเลยกัดละเย็นไหลมนในเชื้อจอมเอาสิกรรม

พี่น้องเขาค่ะโจกาข้าวฝนค่ะรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีเลตั้งเป็นโควิด19ก็แพร่ล่ามกว่าจอดตัวกูดีกูตั้งซิข้าพี่น้องเขาสั่งเป็นระยะไปพุ่งออกนอกเฮิร์นอยู่ดีเฮิร์นเนี่ยค่ะบ่ว่าดีกว่าที่แล้วตั้งไหนก็ใส่พัดต้มกูนังพับพี่คุณนังเลยให้จมหนังเปิงอันเปิ้นตามหามตากไว้นั่นซิกําเฮาค่ะก็ดีเลยเจียวกว่ามาหากันเลยง่ายแหละลองการงานลองการไปมักมีก็ดีจังถึงปองให้สั่งกว่าแทงซึ่งหนังในค่ะอ้อตอนดาในวันมื้อในก็เฮาค่ะอยู่เป็นอ้อยก็กันซิไปยินถอมด้วยแทงว่าดีมีอีสั่งหลายๆในค่ะ

0: เอาค่ะเฮาค่ะมายินถ่อมด้วยลองป้ายหันอิดอีกันก่อนเนี่ยค่ะห้างเครื่องแม่ลีโดเจ้าเก่าเนี่ยค่ะว่ะฮื้อล่ะเนี่ยป้อไก่ห้างลีเปิ้ลขนก้นห้างลีเปิ้ลเฮ็ดทางค่ะลูกเนาะผู้เลิกไผยองไผอ้ําก็ฮู้กาเดี๋ยวเลยเกียกใจอยู่ค่ะฟิงตึนเป็นก้นเฮาค่ะในเผยก็ใครถ่อมเคยยินขอความยองยอกวยเผยก็อําใครถ่อมเคยยินขอความจีเน่กันค่ะกวยกาฟิงยามก้นสมอลัดขอความจีเน่เส้นเน่ไผผายแน่นค่ะอําสุลาลีลาดความยองยอต่อกันในตึนเป็นตั้งยามและสภาวะก้นผู้ทุจริตเขาเยาะค่ะสังเจ้าว่าหู้ลองสภาวะก้นเสแม่ลีปันไหลลองตั้งยามอันคุยเต็มยอกเจ้าในเดเปียนมาผู้ลักแหลมผู้อ่องแบะผู้ลือหงอยู่อําห้างค่ะลองว่าแม่ลีตั้งยามก้นลองจ้างตั้งกําก้นไหนในค่ะลาดง่ายเสตาเฮ็ดหยาบเตค่ะนะตั้งยามอันจับเปียนมอนเธอไว้นั่นอําหอนแม่เลยง่ายง่ายในค่ะตั้งยามอันลือหึงมาจับเปียนมอนหึงมานั่นไว้เจอมุ่นเมลัยเสตาเตเป็นเลยหนึ่งโจหนึ่งแก็บก้อยก้อยกับผู้ก่อก้นอันเอาตั้งหูอ่อนหูลงฟังเจอน้ำหูลงนาเสียเสียแต่มันตีจังปากเป็ดยันเป็ดตั้งฟิงยำให้เสียจังก่อสร้างเฮ็ดตั้งยำดีกว่าอยู่หันเมียนตั้งพิษเปื้อนเสียเย่าป้อเตลัดความเซแน่เปื้อนในจึงถูกลีขึ้นไหลวนสอนต่อตัวเจ้าเก่าสังเก่าเป็นจึงมันเก่าตีขำเลยตั้งลัดเปื้อนอยู่ห้าไหนเย่าก่อเอาเจอสอนเมียนนั่นมาสว่างใส่ในเจอลีลีขึ้นอื้นขึ้นอื่นอันเจออันไขลัดไขเสพเปื้อนหายหลายกว่าจังขึ้นปากแปดแหละเฮาเข้าหูเปื้อนหวานหวานแหละตาหมอลัดความยองยอก็พึกลัดค่ะพึกให้หมอไว้ใจซื่อๆใส่ใส่สียองยอพึกให้หมอลัดความหวานเฮาเข้าหูเปื้อนไหลกูก็พึกลาดให้เพ่งเพียนกันตั้งตราจือเจอพึกลาดความอันมีน้ำต้อนพ่อหลีตาปูนเปื้อนเฮาเปื้อนป้อยอมหับเอาไหลในแต่ตีเข้มแลบเตี้ยวค่ะก้นก็อันมีเจอไขยองย่อเปิ่นไขม่นแม่หลีปันเปิ่นในอ่อนตั้งสุดตักเตไลม่นแม่หลีหั่งตูเจ้าเก่ากวนตูเจ้าเก่าตักเตไลหมออยู่เซาหมอเฮ็ดสร้างซ้อมสิงทุ่งเจอคือหมอเฮ็ดสร้างซ้อมดวงกึ่งหน้าการหมอเฮ็ดสร้างซ้อมตั้งหูตั้งหันหมอเฮ็ดสร้างซ้อมในตรงวงก้นขวางก้นหมอเฮ็ดสร้างซ้อมผู้อยู่โฮมเลยพูดเหลียวกันหมอเฮ็ดสร้างจอมฟิงอิงเกอยำเผอมันหมอเฮ็ดสร้างจอมหนังหางโดนโตหมอเฮ็ดสร้างจอมหนังเส้นเสือโจปันเจ้าเก่าในเย้าเนี่ยโจปันก้นอ่อนอันปอดปอดในเผอก็ได้อ่ำไข่เอาอากุสุลองอันอ่ำลีผังจอมหางจอมตัวเผอมันย้อนในแหล่ตั้งพิษอันว่าในหูกาตีแหลกลายจู้ถึงตีตั้งเมียนตั้งหลีล้วนล้วนอยู่ค่ะอันเตียอยู่หึงฮีไลกึกลิ้นกึกนำไลในก่อเตียเปลี่ยนตั้งเมียนตั้งจือใจกล้วยหนังเก่าอันอ่ำแหลกลายลู่แล้วอันขึงมันกึ่มแก่นในก่อจึงอ่ำเจอตั้งเมียนตั้งจือใจกล้วยขาละกับในรายการแม่ลียองย่อเอากุ่มบุญลองลีในตื่นเป็นการผู้ขักหันเขาเย้าค่ะก้นเฮาในค่ะนะเผลอๆก็ขยเหตุการปูนปังก้นตั้งน้ำใครยืนเพแม่งกันลองลีพ่อนลีใครตั้มว่างปันเครื่องป่วยโคของอมวยตีก้นกึดปานองปาหลังอ่ำก้าป้าเจมลูกอ่อนก้นหนุ่มวันเหมือนในเสียงเสียงก่อนค่ะการในก็เลยว่าเป็นปูนพรก้นหนึ่งก่อเสียเย้าแหละสังเคยเป็นก้นก่ออันเพียนกันตั้งปูนพรในตักเตลัยเปลี่ยนก้นตั้งนำหยุ่มยำนับเนื้อมากกว่าลองหยุ่มยำอันว่าในเตลัยก่อสร้างเฮ็ดเอาเย้าหยุ่มเกาแลในลัดเอาอ่ำเจอค่ะเทคนิคเจอหยุ่มก่ออ่ำไรปันเงินค่ำก่ออ่ำตั้มใจไรเทียงดูก่อนเพอเลยเพอเซอ่ำว่าป้อหยุ่มยำกันก่อตอกาเตป้ออ่ำหยุ่มยำกันก่อตอกาอ่ำนับยำกันสั่งอ่ำหยุ่มยำจึงจังไรเปลี่ยนตั้งถังเทิมกันอ่ำฮันดีเนื้อกันไรอ่ำถอมคอความความกันไรแลจังพิษจังหม้อกันค่ะสั่งหยุ่มยำตายตายรีบรีบซ้ำตั้งพิษยังจังเปลี่ยนตั้งเมียนลาดสังก่อเอองายไอเงือเจอสังกอเฮ็ดยอกยอกกำเหลียวค่ะกบในไรตั้งหยุ่มยำในลีไรเอาตั้งหูปัญญายันผาห้อมจ้วมอยู่ค่ะนะในก็มาฝากตอนถึงกันป้อในตั้งหยุ่มยำในเตะเฮ็ดถือก่อสั่งเฮือป้อไรตั้งกึ่งหยุ่มยำนั่นถูกลีไรเพื่อใครมีเจออันลองเพ่งเป้งกันตั้งสูงเป็นใหญ่โฮมกันเจอห่มเจอห่มขำจ้าคุยหันลองลีลองจ้ากูลองลองจ้าคุมขี่ลีโฮมเซอร์ไหนค่ะเจอป่องเลี้ยงหันแจงเนื้อกันเนื้อเพราะว่าโจปันก้นหนังกันใจอิงปึงเก้อมังจอยแถมกันกำแถมกันกวยปึงงามงามปึงกวยค่ะเจอซื้อต่อกันเจอไว้คอมันความมันตีกันเจอใครลาดอันจือใจอันเมียนหลายๆเจอใครเฮ็ดปันให้ไหลลีเลยว่าเอาตั้งน้ำกัดตั้งจังเจ้าเก่านั่นสิเฮ็ดอยู่ค่ะนะตั้งหยุ่มย้ำในถูกดีเลยขึ้นทิ้งกวนเปิดปากเคืองมัน ครึ่งมันกึ่งมันเปรไหลตั้งจูดแทงลูกก่อนค่ะนะมันหยุ่มย้ำเย่าลุงใครเฮ็ดสังเฮ็ดและอยู่ในอ่ำใจค่ะหยุ่มย้ำเย่าก็นับย้ำนับย้ำเย่าเตไรตั้มเจอตั้มใส่เย่าก็สังไรเปรใจค่ะสังเปรใจเย่าจึงยังเตอับปันคู่ของอ่ำก้าอับปันป้าเซียนเจอมันก่อนเพราะเฮาหยุ่มย้ำเปิ่นเปิ่นก็ซ้ำขึ้นหยุ่มย้ำเฮาเฮาก็ซ้ำขึ้นเฮ็ดให้เปิ่นหยุ่มย้ำเฮาแทงตัวเจ้าเก่าก็หยุ่มย้ำเจ้าเก่าจึงตัวเจ้าเก่าก็เตตั้มใส่ไรเปรใจไรเสียอ่ำก้าตัวเจ้าเก่าขึ้นเตมาอยู่รถแล้วอันก้างยันกันตั้งเจอก้นเจอไอในลูกก่อนค่ะนะอันนี้ก็มาฝากตัวทุกถึงพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะเมื่อหนังก้นเฮาตั้งนำกูก็ก่อนในและอยู่ยันตั้งพระเปลี่ยนเจ้าเป้าหึงหี่กว่า2เฮง5ปากปีไปเอาเสียตาตึกอ่อนกันถ่อมคอเอาความคอสั่งสอนไว้อยู่ห้างเผยห้างมันตึกเฮ็ดจมหนังคอที่สั่งปงตั้มไว้อยู่ภาษาเผยภาษามันอ่ำปื้นอ่ำแปดฟิงทุ่งเผยมันเย็นแง่อ่อนอ่อนไว้กูกูก็ก็อยู่ค่ะลูกล่างอันเลยยันไกยันก้างกันตั้งอูเมกูก็ก็ในก็เลยผัดยันตั้งเมเมืองกูเผยมันเลยอยู่ยันปุ่นข้ามไว้ลายห้วยลายร้อยไกยาวปออ่านเอาโหเฮงโหหมื่นลักและอยู่เศร้าจอมหลายเจอหลายคือก่อหู้ต่อถ่อมคอเอาความอูเมเผอมันหู้ต่อนับยำกูยำกุ่งมุนเงาอูเมเผอมันหู้ต่อมุงมองตั้งเจออุ่นอ้วนขอบตั้งเจออุ่นอันยำไรห่มพ้อยห่มเงาจอมกันมานั่นอยู่รู้ไงเฮาคนเท่าเด้ในเขาว่าเปิ้นในก้นเตรียมมันค่ะนะปีนั้งหลาใส่ยิ่งเฮาเขาเตรียมไม่ว่ะวันหนึ่งเจ้าๆตีอ่ำรอดเลยลองตายตักเดเป็นพองดินพองเต่ากะกุ้ยเจออันเป็นลูกหลานเจออันเป็นก้นหนุ่มอันตีปูดห่างหอต่อเฮือนอันตีสืบเหตุการณ์ปูนปังก้นตั้งหลายในลีเลยว่นถึงเฮอเป็นก้นกึ่งเลยตั้มเจอกึ่งเลยเปย์เจอกูไผ่มันเสียกำแหน่ในเกาะคอตาปลาแดมปลายกำลาวใส่ยิ้งในค่ะมาฝากตัวจู้ถึงพี่น้องเขาปอดอ่อนตอนหนึ่งในวันเมื่อในค่ะ
1: ข้าวย่ำจำโมดจำเซงตีย้อนผัดยันพี่น้องของเมื่อกว่าก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาหุบมาทบจำกันแทง DEM 1476กิโลเฮิรตซ์จำข้าวยิ่งโมขาวนนท์ค่ะวันเมื่อไหร่มนค่ะขอบใจค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์ส่งเสริมผลประโยชน์รับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่กลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
7: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่างสิบหมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกา มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองหิ่งเป็น
5: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาเลเลกะงาคือมีจอมอไอลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตาลาหูคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโย

รายการอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิลิเลมุลอกอวิโอยาติชะตินาลิตาและซากุมุลอกอติชินนาลิและมพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบูดาเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปืต้าเลกานิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยงาฮือลาฮุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่ศูนย์ง่าแซ่ยี่สคอศูนย์ศูนย์สโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดักลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแก่พอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อ๋อบุดาจาวิโยยานิมลกอติปอทอกาดาจาวิออญอยาชอคโลงาคือไรกาอบุดาจาคอวิออคโลงาคือกาพูกามอดาเลอคอกากอกาดากิเชวิทัปปาตออรอเปติกาลีลีถะตะอุยอยาวิออคโลละเซจาเลอไรกาอบุดาจาคโลฮะยูลาวิโยแมฮะวิออวิออญราหุยาคาพอเชพอโรเชตาวิคาคิเพเชลีนาติกาลีลีทอกาจาเมโดเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลีนาชริจเวียยากะงาฮือไทมิโกอคโลแลมุยิคอยาเพวิทัปปาตองาฮือติกาลิเลทอกะออเจ้ายาคัสเพตอลาเชวีอานาอากอติปาทะนี่ฮือตอดะแลปูกากะไกตูติกาลิเลกะอาชิยอตูยอยากะทะคะเดกันหาซาดะเกวิโยแมและยันยิเวียยาแลชริซอคโลสุนีติปอกอกะมีลาเปอกอฮาปาเซเทบาฮาปอคโลติชเซญีลานีและจะขอญิหินชขอขอมขอหาวิโอวิโอเนื้อราหุยาติเผาติญิเลเลมุหลอกอวิโอยาติชตินาลิตาเลอสาวุมหลอกอติชนาลิทักขะไกติญิเลเลงาฮือราหุข้อไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกิเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติขอกิโลเฮิร์สติไลพอเบื่อเลยกันยิพอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พอไลฟ์สดติดต่อกิเชวิโยงาฮือราหุยาติภาข้าพ่อซาพ่อเจ้าก็อุปพอนาเลียติแกนี่คือลาหูปูลาหูโอกาปิดักให้แพวิโยแม่และยันยิมุลากอวิออยากาอบุจอวิออรอติพาและยิมาซาตุลิควายติพาทอกาไลผู้อยู่เวลาตาวิโยงาคือลาหูยาติกาเลเลโอกาปิดักให้สิแม่หาวิอวิอเนี่ยลาหูยาติพาโอติสเลเลสุนิวิออยาเลเยกาวิออเนี่ยตะกุละแต่ตาวิโยแม่ยานิเวียวยากะงาฮือราหุยาอาชุยอยากะทาออยากะเดกะปิเชลายากะคโลจอดะฮอดะปื้อวิลอกโลแลมุนอมาคโลเชอวิคลิโยจิยากะยากะคโลมาจอมาฮอดะปื้อวิลอกโลแลมุนาหุคอจิเกอวิคลิโยจิแม่เลยากะคอจอดะฮอดะปื้อวิลอกโลกะจากะดอวิอบูชิติภากะลุลาวิจิยากะยากะคอมาจอมาฮอดะเวลาโคลินาวิโกวิลูวิซิเวอจือเรดอฮากาฮาเวกาจากาดอวิอบูชิติภากาเมกะฮิวิจิเมลีเอโกกาจากาดอวิชกาลีเยกาตาวิอคโลอายิอจาลิเคเตเลเชซาจอซาปูวิอจิชิติภาทอกาอายิอจาวิโยลิเคโกงาฮือเยกาคอจอดาฮอดาปูเวฮาดาเปดาวิเยกาเอชเลติจิลิลิพอกาฮืออีวิโลเมลิเคโกเตเยกาลิลิกาจอดาฮอดาปิแม่หาดาเปดาวิเยกาเอเพปิแม่ก็จะเลกาลีอยากยิ่งวิอยาคโลกาอวิอญีลาหุยาติพัทธะเชษาจอซาพอวิอโลติลอยู่เวลาแลงาคือลาหุยาเกลติแกเจดักอิกาวิโยเชบุติจูวิอยาจิโกมาวิอญีลาหุยาติพาวชอมอเจติมาฮิโอลอจิแมอุหนอเนพออสจะปิเวเลี้ยวหนอนในพอจ้าดาวิอสจ้าอนาเพเวยาเอยาเนทักขะไกกะเพวิโรเจเคเตเลอุหนอเนจ้าออกคโลเลี้ยวสจ้าปิวิทยาธาเมาเวเลลิพิการวิจิเมอตุติคุบาเซเวเลี้ยวจะจะได้ผ่าเพมากไกวิจิมาเซเวโลกุกะนะเลี้ยวยาก็จะได้คืองาคือกาติเชเวยาเนติผ่ายาเอลิฮิเชเวติผ่าทักขะไกกะเพวิโรเจอโลโกเลี้ยวอนาจะได้ผ่าแลงาคืออาสติฆากิมุกิชเตโกเลโดมาโดฮาเวปาฮากะกะพุมาเลซึมมะกะกะเจมาลอเวจะเควทะปะโตเลอานาจะริภะแพตอลาวิจิเมอะโลเลจาวิโดวิยติกะลาวิมะฮิโอลอเมเลอาสติคัทะลาวิกะกะติมะเกวิโลเจเยกุงะฮึเลอาสติคัจติกะมะหินะเลจาวิโดวิพ่อกะลาวิโยเลเคกวะจาวิโดวิพ่อลอกโกลิงาคือจอเกจอวีจัตุติพาแลอบูมาจอเวฟาสต์ฟู้ดโกเวลิโอชูเตเมียเวเคเอฟซีเฟนไฟพิซซ่าเลียเฉลยซาชูกือมาแป้งเลียช่วยเวกือมาวิโยจัตุชติพาแลเลียมาดาวิโอชูจอมาวิเจและโอชอมาวิจิแมเลียเคโกงาคือจามาวิทยาธาเนหือออสจะไกเชเวติพาทอกาลุยวิเจเคโกงาคือออตุโคโลมาดาวิโอชูมาวิทยาธาออดีแพและให้กุ้ยแพละโกนี่คือออสจะออตุคโลบอกไอเชวิออจะติผาจุชและออสเกมากาติกาติพัวละโกออสจะ
บีอีเวจะเขยแผ่วิเจลีติกาลีเลอาเกก็ตุจาวิเลอูหนอแนคอลุจิเมเลอลอกแผ่วิทยาธาอามาพึกอามาภาคเลอตุตุติคุบาเซเวอานาแผ่กวิเจเฮกอยานิงาฮือฮัววิออชูมาเวเลชอจาเวเลจะได้ผาจายัววือเมเลนี่คือเชซาจอซาตุออปูนะเปื้อเลนิคาติคาเลคาเดมาซเวเลกาเจมาลอติผาโกกามาจาติผาโกซิลีนีเลโทรศัพท์นี้ติดต่อลีใจเวทปะตอเลมาซมากูติคาเดมาซเวเจเลโทรศัพท์ใจเลออเลมือลอโกเลงาฮือกาเจมาลออาลาวิตยาทาออสมเวอานาแพกเวเจเลเคกอสจะปิอีเวนะเลจะให้แพกเลาวิจิแมหรือเลกางาฮือชอยาชอติฮาวิอคโลสชโมตะเลฮีชโมเคกาซจอวิเจโกมาซมกาวิเชเลงาฮือออสอสาพอกาเจเลออกากาจาเวติคาจิแมเลเคกอซมกาวิเชกาเชซาจอสาพออายีอึจาลอแมปุตตะเลเสคาติคาโลโคลิโดมาเวียลาวิจิโกมาอะโลชิบโกดอโดมาตุกะเปจาลีบีตุลอตุไฮเวออจิลิโอปออิเผโกเอยาลิคาเดมาฮิลาเวียโดฮาลีออยิจาปุเวกาวจาคาวโดเวียโดฮาลีชุลิไฟฟ้าเปจาจิโกโกโดฮาเวลีกอติโลโกกาลีเยกาจอวิโลโกเอออพอมิมาลีมาอยู่กาดาฮาโชฮาปะติเกวิทัปะโตเยกามาเผและโดหาดมาเวเลเตผาลกวยกาจีกามากะเตภูมาจากาจามาลอดมาลอจีเสตุมาจอดมหาดมาเวเลเตผากวยนาเลตุขาจาเวทปะตอดมาจายดอเลเวเลอะโลดหาตุกะเปจาวิโยเลจากวาลาโกชอยาเลเลปะฮากวยดหาตุวิเชเลปูเกกาเวเลสามาโกตินทาจิติโยเลยะคะคาคิกะพูกะเผทองะหุนิมากะตากาโยชูเนฮากาลามากาลีเนฮุนิมาโอโลกาตากาฮิวิเมเลจกาดอมาวิทัปปะตอลาวิอานานะเลเปื้อโลโกกาลีเอโอกามาโจจาจากเวซโทรศัพท์อุสอติเชเลโอกามาโจจะเควิติภาลาวิเจแพเชโอลินาไลกาลีซีลีโกปุโทตินชตอกาลีนปือเวยาคาโอกาโจกเวติควนาลิกาโอยาปิมากาจิอาดอนิเมเลติกาลีลิกานี่คือนาลากอซิลิโอฮันยิโทรศัพท์นี่คือกาลามากาเลเคกอเชซาจอซาปูวิออจิติพาติปิดากามากาเลอาชิโยคายโยกาติยูเวเลเคกออยูจานาเลพุชิโมจิคามาโจกาวูยูวูบามากาวิทัปปะโตติกาลิเลกาสติตะเมแต่กุเลเชซาจอซาพอจันดาวิออลอซาตาติพากายูเวลาเลจะเคกอมาลาวิโยแม

แล้วหาเวียวเวียวเนื้อราหุยาเตเผาง่ะคือไทมิงกอคอลกาซาเตโกซาเรียชอมอชอเกเตผากาเทมาวิจิแมเรียติญาเกติญิกาเทมาเกวิเจแล้วก็ชะดิคือเรียงง่ะคือไทมิงกอคอลชอมอเตผาทะเรียชอมอฟูกาปิไกเชเวเซเซขอลางาเซจิเมเลยะกอมาจาวิติขออยู่เจลิญเวติยาทาชมออาสะขอชขอกาลาโกลิงาคือไทมิงกอคโลแลชมอฟูปิเวเลยะกอญิเวติยาทาเตหปาลิเลชมอติผาทะชมอฟูปิวิกาไงเยมาเชวิลอเรียกเขาชมมาวิทัปตะบัจเจงโอปมาติภักกะมาวิแม่ยกอนิเวติยาทากุสพอลินีหิงาหาสชงาขอบยอยาแลนี่คือไทมิงกอคโลกะชมมชกเกติภากาธิมาเกและชมมาจาวิติมุมีแพกิตุโยจิแม่อะโลชมกุกะเลมอลากุเอกติจามะกาวแม่มอลากุฟูจาวิกาเลโอกาติภาฟูจากาวิพอกายกไกเวชะดาปะตองะหือยะเนทากติกาทาตินิลอกัวมอลาทาลิอาชุยอตุยอหะซากาตุอโปกาคะเดสอตะแม่ยะจอเลอยะฮูลาปีโควิชอลิตาดอลอเลยะคะยะติภาตุกัวอปอยเวอโบชเลอเลอปายานิหะซาลาจาลาตอลาออเลยะคะยะติภาลอกเวอปอยเวอบุทะลือเวยะคะยะติภาลอกเวเลยอตุยอกะมากะจามากะดอดอเลอจามาลอดอมาลอวิทัปตออปอยะฮูปิกะกะฮูมากะวิกะกอจอวิเมเลียกะกงะฮือเตยะลิลิกะเลชูเวนะคอทะตัจูโควินาชูโยเวนะคอทะจูเลซาวะโควิทัปตอเลยะจอกะยะฮูลาเวียตะดอลอนาเลียกะกงะฮือยะเนทากะเตกะทาเตญีมอลาทามากุนาลากอลาทาลโกเยจักิตุเวพูดีเอติภากาคาเดวะแต่แม่ติปอติชมามาวะแต่มากาเรียกเขาง่ะฮือติฮาปาวิชไม่ใช่แม่คาเดสอดแต่ตาแม่แต่ก็แลง่ะฮือไทมิงกอคโลกาซาติโกซาเรชมอกาทิมากเลยวุสพอลก็เลยชมอมาจาวิมมีติปิลุยตุโยเจจะได้คือแผลเกลวิอจะปั๊มมีเลยจะปั๊มมีชอชมออาสะอาจูจะฮัจจะได้เวียติฮาติชขอคาไกกาวิโลจิยามิมาชอฮอคาปาเกจูซฮาซวิโลจิเฮโกจาปอมมียะไอปอลาวิอีจาเคเตเลชโมมาจาวิมมีเฮโกชโมติพาพาโลโกโมเลลิอาชูยาโคเชเลเซวินะซเวกาชูกามาโมวิโอฮาปากาวิกาจอวิจิเมเลยามันปิเวเลชโมโมวิมาจาวิทาปาโตเลเฮโกงาคือไทมิงกอโคโลกาจะติคือยะไอปอลาวิกาทิอีวิทาปาโตชโมเลกาทิมาเกเชวิมักคือดาวินะเรียกว่าคาเคติและเรียอาจจะเบียเนียกาจาวิชอติภากะยาไอปอกาวินมาจอกาตัวอปูอายิอุจาวิชอกาจากาดอวิพ่อแม่เลกาจากาดอลอกว่าชุกายาเลจอกาเวเลยกาเพอลากนะเลชกายูเวลาเลอวิอเนียลาหุยาติภาชะเกามาลาวิโยแม่ชอยาชอมากาจามากาดอเลอจิชามาจาเลียวจีเซมากาลักโอกาโดมาจาวิโกมาเคเตเลลีเองาฮือมิงกุชอยาโดมาจาวิทัปปะโตเลียอาชุยอตุยอสเซตุเวเตเลเลียสเซกาเชเวมาจาโลจิเมเต้นนาลิวิโอคโลงาฮือไทมิงกอคโลชอโอกาอาชุยอตุยอสเซตุเตเลสเซกาเวเต้นนาลิวิโอคโลโอกาเคสเชโลจิเมและลิชริคือวิโอยาดอตึกาตึและดอมาใจวิทัปตออาชุยอตุเซตุติและเซกาวิมาวิและยันเนกาติจาเชวิติมูชุอะเกมาจาโลจิเลอาโลชิบติจิวิโอยาเลเลกาจากาดอวิมาโกเลอาสติกอโคโลชอปามือดะกาติกือปาฮาจวิไลจิจวิโยชอยาโกมิงกอโคโลอาสติเชทาซาวาเจเจเลเลปาฮาโกเวติยาปุติยาลุลาปุวิโยเลเคโกงาคือคาคิกาพูกาเพทอนิมาโอกาตันยูปีเรียกว่านิมาโอคโลนิมาพอจังดาวีอานาเพลอดอตึกาตึเวจะเคติผากาพูเวลอกูกะจะได้คือเรียกสปสชคโลกาสายด่วนสุขภาพจิตโกเวเต้แซนแซ
เลเชวิทานุฮุทรสะเตไกแลเลนอนดอตึกาตึเชวิอลอติพาโทมาปิเผวิโยไมกันญิมาออคโลญิมาอนาจาดะเวอนาเผวิลอกกาเลสายด่วนสุขภาพจิตเตเสเชวิทะเตไกแลนอุเตดะเผวิโยอวิญญาลาหุยะติพาโอชบติจูเวอยะเลอามาติกากีกิมูมูโคมาเลมอทอกไกคาอโลลิญิมาพอจันดะวิหานากะเผมากะวิเมกระทรวงสาธารณสุขพ่อโควิดนะเลญาญิเวชก็ตุจวิเจปุลาตาเวติขอเลญิหิงาหะขอจสขอขอโลงาคือไทมิกอขอโลอาชิยอตุยอไซตุเตละไซกาเวเลงาหิเตฮาลินชขอกากาวิจิเมเจเลลิมอทอกะทิดะเลเซเวมาเฮนาเลเซเวมาเฮยาคาอาชิยอตุยอดอเปสเวเลอัญขอปาจาลาขอโลวอกาตาวิงาหิเตฮาลินชขอกาเจเอโกญิเวติยาทาเลียชุยอตุยอดอเปสเวมาจาเวเลญิชขอตาเลงาชกขอคโลเวติมูลอเจเลอโลเลชะติมูกากากะเทตากากะเทเตภูกะเทจาเวออยะโยเมเลเคโกญิเวติยาทาญิมาพ่อจันดาเวอานาชกะกอตุอจาเวโยเลเคโกงาฮุติกาเลเลกาอาเผบอดอฮาเลดอตุกะตุเวลอกกะเนคือโยกาเวชะติภาเกอเกเลเลเนคือเผบอดอฮาเชเวอลอทูมาปิเลเฮกงะฮืออาปาฮาติภาชวะทูมาวิลอกกะเนฮือมือนาลาปาชอกากันญิเวนะติภาลอกเวเนฮือวิอลอกอยู่แลกอกุไคเกวิกะจอเวเลเฮกวะเนฮือโยกะเวชอติภาทะเจกะกุมาปิวิโยเลชอยะติภาชอลิมาดะวิอจึตะกุกุเปียญิเลฮะกุกุวิคิลิเลแพกไปปุวิแมเลเฮกงะฮือติกะลิเลกะชูวิอลอดทะลิชูโดฮาเชเผบอเชวิอลอชูโดตึกะตึเทวีอลอยู่เวลาแลเลจากุจากไขเวเลอือยอตูเตเวยะตอตูจะเคเตผาติปิวิแลวิบะอึจาแมเรชูกะพูกะเผเทวีปาหะเจกะชูดอคึจาวดอหะจาวโอเลเคกงะฮือญิมาอุเคตาจอปีนะเลเคกจกะจะบึติจูอคโลกะพูกะเผเทวีอลอติผาอยู่เวลาแลจะเคกาวมาลาวิโยแม

ขอจ้าเล่เลยประกาศสังคมมาตราเซชเซและเซชกอขอโลคณะกรรมการประกาศสังคมพอวิยุหจีดะเลียวงาหือมอกอขอรู้จีติวิทาเลยหาซาวีนัชพุติภาติขอปูติขอตอวีเลยปุระทะลอกวอติขอเวียก็หาบะเจติกาวิโยเคติและงาหือประกาศสังคมเตียวิชติภาถาหน้าเลยจีติวิพอจืออะมาลุผิเวมาโกเลไล่จือพ่อจืออปอคือเวชริภากาประกาศสังคมมาตราเซชเซเลเซชกอคโลนัชพุติภากาเทกาตัวอปุเวลาตาวิอยาคณะกรรมการรีบอร์ดประกาศสังคมอคโลจีดะและจีชิเวอคาติภาจะเขตอลาตาวิโยงาฮือไทมิกอคโลประกาศสังคมมาตราเซชเซเลเซชกอคโลเชตาวิชติภาคาเดนาตะแมเนฮือจีติวิพอปุราทาลโกเลจิปุจาจิโกบาฮาปุเกบาวิชาเลคาปุยกาคันปอติกะเลกอฮาบะเวียเจติกาเวเลติปอเยโกมากาเยโวเวนาเลจะดาปาโตเลชติคือเวียยากอจีดาเลออลือเลสิทธิพิเศษโกเวนาเลออลือกอแทตะลาตาเวและเลงาฮือประกาศ

สังคมบอกเขารู้เลยจีพ่อป้าฮัจโจเลยกับพี่เวเลยกับพี่เวมาก็จีอปอจะใครเลยจีอปอกับกูเวเลี้ยวเขาค่ะจีอปอติป่ากายเย่เวจะใครจอวิทยาท่าสิประกาศสังคมบอกเขารู้กับปีลาวิเจเต้มือสิหิงาฮับักขะไกสิประกาศสังคมบอกเขารู้เย่เพวิเจสิบัตรทอเคเลเลี้ยเขากว่างาฮือเลี้ยจีพี่เวเลี้ยมก็เขารู้จีพี่เวหาซาเวียกันเลี้ยติกาเวติขอวิสหาผู้เจคือแต่ละจีอปอกักกูเวกโลนาชกาลีออกเขาค่ะอยู่กูตัวเวกาเซฮิบาเจคือแต่ละจีอปอติตัวเวออกเขาค่ะเยตุกาติขอเวียขอฮิบากาวิเจเรียกกว่าไงคือจีพุจาวิโกบาเวฮับปุมีเกบาเวชัดเดพาลกว่าติกาเวกโกฮับาเจเรติขอเวียเปียเข้าเจอยากข้าก็เทต้าลาเวียเรียกไงคือจีเตลูลิจกามาลูกับพี่วิชกาติขอวิอาติจื้อเลติหิงาฮับบักขะแกเย่เพวิเจเรียกแต่ละจื้อติพาวอมกูเพื่อเวนาลิจื้อเลี้ยวเวให้ตัวเวครอบกระดูกโกวิชกาติกาวิอานิหิงาฮับบักกาวิเจเรียกอาจุยารัฐบาลเวนาเชยสิประกาศสังคมเกตาวิติพาวโคโลเย่เพวิเจเรียกยักข้างอ่ะคือจื้อปุจ้าเรียกจื้อวบาวิชติพาวลกติขอวิอาโกฮับบักวิอาโคโลเย่เพวิเจเชเลคับปุยกาเรียกงาหึมเมียวคโลเนขอป้าเตฮาปาจานาวริฮาปานี่หิงาฮาขอชะก็ขอท่าตายแยกไอตูเวจิเมลิสิประกาศสังคมอคโลเวนะเลชกาดาจาเลอลอกวปุลาทาลอกโกฮาบายวิเจติกาเวเลยาคากุสพอลอกโกจะแต่ลอนาเลจิโอกูกาฮาซาเวเตพาตาเลกาลีจกะมาลูกะผิวิชริภากันเนขอเป้าลกตากะกิวิจิเลงะฮือสิประกาศสังคมมาตราเซเซเซและเซชะกอคโลโนฮือผู้ต่อตัวเวมาลูเวนาลีชะกะดาจาวิซาตาอโลเพวิโยแต่ก็แลเจ้าเนขอเป้าตาเยวิแมลีนี้หิงะฮะขอชะกอขอทาเจลีชะกะยูเวลาแลเลงะฮือราหุยติภัตตาอโลซาตาจะเคกาลาวิโยและยันยิ้มหลอกก็ติดพ่อฉิลักก็ลาถือเวอรอติดพาแลจะใครไม่จะได้โยแม่รักกับพ่อนาเลอโอกาปิลาเชวิตีกาลิลิทอกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่เลอยันยิ้งอ่ะคือตีกาลิลิเวอโปดาเวอเนียวฮะแผ่ปีอบูจ้าแม่

دمعي غايت قلبي.

你有喝呀？

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิธาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรพวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้
4: ในนามของพระสงฆ์นิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทปเรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเพียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเลย
3: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องเพราะน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากคนถึงน้ำตาจะไหลฮะชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
6: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กร สำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวด้านนายพงศ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอสไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
7: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
8: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติ ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมริเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาพีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้
9: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
12: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยศศพนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด770เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลท์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
13: ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาฟ้องพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรียนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กล่าวว่าอตก.ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงแสนจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
14: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระและแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับ ผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชิคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซีรีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวันที่12 กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตหลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11 กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่70%เหลือเพียง50%รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง$100 ต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันตกนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16 ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI แชทบอทโดย ยจะให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สนามแข่งขันของสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงเมืองโทสุจังหวัดซากะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge วอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป1ต่อ3เซต18-25 22-25 25-18 และ16-25ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป3ต่อ2ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0ต่อ1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1ต่อ2ประตูศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรซเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นํา 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรซตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17:21.330 วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอร์สันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนซ์ฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2ต่อ0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูลแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลมไป0ต่อ0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูลแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิง จากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่องจากโครงการ FIVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคป้าออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะ ปรับตัวกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนางสาวพรเพรุณพิลาวันกองหลังจากสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมค่อยๆปรับตัวและพยายามเรียนรู้แท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก U20 ขึ้นมาแต่ภาพรวมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพื่อช่วยกันสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 น.และพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับแบงคอก U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม่
19: ก่อนที่จะเดินทางเราได้เครื่องเกมนะครับได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงในแบบนี้นะครับก็เกมเองก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดด้านจิตจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งขันในลีกอยู่นะครับ

0: นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผานิชคาดนาครายงาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด วัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง

0: 270ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอที่กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนืองๆวันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300 กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15 ปีนิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลังซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มาลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไป จบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

我念了，大大为大，地为文山啊雷哟，文文啊被那地破成了。

สักครั้ง

Peter Potter, Pierre, Tapper, you.

Thu cha yo yo ba da bay tha to con yo.

0: 200,000 บาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18,200,000 บาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี 18,200,000 บาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท 6,200,000บาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ซึ่งงบส่วนนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใดทั้ง2โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นผู้จัดการแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินไทยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ใช้ดำเนินการและวัสดุจากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่า51%ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
6: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงราริชัยยินดีสวทสุราธานีรายงาน
0: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการณ์พลัดถิ่นของประชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอิชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คน IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ั่งหัวชื่นลัว
6: ยอชายยอต้มมือ
7: ลองเพ่งเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อยอบผักแก้หลอซาจะผัดดูผัดชิหลอซาบา
10: ที่วิจอบิออกคอลุ
11: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
8: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นส ามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

小花不好花啊阿姆萨阿姆里松都知道花不拉我啊阿姆里松不卡过阿姨下都公我们家他进买啊斯坦尼维提尤กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างายี่เวลาจีโง่บัญญาแน่ๆยังโฉมโมควานีเจมัวติควาดวะทีมูลงบัญญาหนีโมควานีสามโมนาทีเนี่ยควานีเฮนาเนี่ยจะดูจ้าเชื่อว่าอาวรายการลิสุงดมโดยจะว่าเหอหญิงกาทะเลนานาละยิวติกาไม่เรียกว่าวิทยุงะยีระบบยาเหอระบบ AM อาจจะแปลว่ายีครึ่งความถี่ไปเหองาทิตุลีฮาชิตโชว่าจงยาโดละอาทิตาวระบบหลายไงฟิสุบยีเพ่งไปเหอสวทเชียนใหม่ AM 1476กิโลกาทะเลหลายอย่างอ่ะ

xia hua bu lai hua hua a ma sa a wo li sung o do zi tu hua zo pe la wo a wo li sung o pa ka gu ngo ba nya sa tha ni wi thi yu ka chai si yang han ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่แน่โฉมโมควานีจิโมติฮวาโดที่มูลโง่มะญาหีโมควานีสามโมที่ยิมานีฮวาโดแน่แน่ที่ฮวาที่มูลที่ฮวานาทีเนฮวานีนาญาซดูจาวิทยุดูจามาโง่มะญายีระบบญาระบบ AMยี่ครึ่งความถี่งอมันยังว่าที่ตัวลีเฮียชิตสุดโชว์จวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งมาเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่ลีโบยาดูละอาทิตย์แรกมันยังเฉพาะงาเอาที่หน้าเสื้อว่างาอามาอดีตตัวกับเบียกว่าอย่างเฮงาอามาก็เดี๋ยวมากว่าเชงาโลเชคือzamo ni shenga ama sabah mahali tsaba nga zago zabah zago makha mahali sabah zago zula nga tiga to bah zago makha ba bolo shim sabah za antara yang ada ma aka zamo zanga ati nga ni me ti mulo he nga ti ni mo kwa ni samo nga awo shorang wa ti ma pi ma nga ati serta jin shap edemango banyanga ama he ati le setanya wo nyemau rogo tak tika tanga ya ba ma ngoma nyagwa awo akheza mo tswanga no wa sula shu za benyi etile pa yengo banyanga so thai ngoma nyaga no phu za shi da gile gulya meshinga amusa kulumi cha chi ti bo ngoma gwa so cho bu nge我拉村那属于别的嘛，你拉送福那个啊，嘛我些和我努嘛我爸罗我人家，我们什么半夜和阿爸他的送福那年福把一座接嘛啊，阿这边我们呀比划啊，我拉村这个多年和我学长嘛莫里边和我和他的学长些啊，我这边莫里边我爸和我和他的一座乡啊，阿这边人啊我父我嘛和做些啊。อาทิตย์แรกผมไม่ชอบความงาอามุสเห็นยังที่ยากลุ่มมิชาจิบวะเคยที่หลัดโชนาสุยบือที่ชื่อส่งฟลายเนียว่าที่ฟัวเดียมาที่ที่ยึดจับมาที่ยาเข้มยาอาทิตย์แรกผมไม่ยังชอบความงามมาเคยจำโมบุรังงาอวบุบมาโอ้ก็แต่เหอจุดที่กับกุญิกับเชียงงาอาทิตย์นี้เหออามุสังโมไม่ยังงาหลัดโชไม่ยังเหออาลุชความยังที่เรียกว่าจำมาเข้มยางาอาวุธสุรชื่อจำมองไม่เห็นมาเห็นยาคือเข้างาอาก็เหออาวุธชื่อจำมองไม่เห็นอาจุดเลยกับกุญญ์กับเชงาทำไมเหออาจุดสังงางามงาอาที่เนี่ยเหออามาเหอขึ้นยาจำมองจวบจีของงาไม่สบายเหอเราชอบไม่เหออาวุธมาเสือหงาอาที่เป็นยาเราชอบสูชอบนายบุตรที่เตลี่เนี่ยเหออาวุธที่ท้าฟลายเนี่ยต้องยึดจวบไปจริงงาทำไมเหอมีงาอาวุธจุดเพลิดลงงาอาวุธจุดเพลิดเบลงงาที่มามมันจะมาคืองว่าที่เลทาฟลางอ่ะคนมานาคนนับไปฟังว่ามาคืองาเชื่อคงงามาคือก็จะมาจวงามาเสียงยังบ่เหออามาละคืองว่าที่เลฟ้าเชื่อมาคือก็มาจวงาอามาที่เลกจิมาเชื่องาบ่เหอว่าจู่ชื่อจะพูดว่าที่ยึดจวงมังงาสุดท้ายไปเลยส่วนอามาละกึ่งลามังงาผู้บาดเจ็บมาคือมีอามาที่เลกจิมาเชื่องาอามาคือจำมองงาผู้ว่ามาโอ้แต่เหอที่ก็คุณยังก็เชื่อมาเหอมางาไม่ยังไงชาวงานมาเหอแต่มาแต่ปีมาเหอที่สุดจริงช่างงา

0: 哇，
1: 我谢谢你生啊你我和我三千子花也多咋

0: Дурак, я.
1: О, сиси не нам, а не может закладывать.

0: 寞山崖路，
1: 喜怒别难，我的是两块的毛，三夜。

0: О, Чистинино, а не Хасанья, о, Чедуа. А я беда. Аллаху.
1: Thank you.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พ่อคว้า
1: ย่อซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณ ฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านเอกคุณแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา 10:11 โดยประมาณนะครับจนถึงเวลา 11:00 นะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายและกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับคุณผู้ฟังครับและเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็เกิดที่หนักสุดก็คือจังหวัดน่านนะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับให้พี่น้องจังหวัดน่านนะครับก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วล่ะนะครับก็ยังไงก็ทางรายการเสียงจากคนพิการนะครับรวมถึงสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องภาคเหนือตอนบนทุกๆจังหวัดเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นนะครับในระหว่างวันที่17และ18สิงหาคม2569นะครับโดยมีนางสาวพฤษภาพรทองประสงค์นะครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมการบรรยายพิเศษนะครับเรื่องกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานนะครับโดยมีนางอัญชนากรมาลัยพันธ์นะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับในโครงการนะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อพิเศษนะครับในหัวข้ออิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับที่มีต่อสภาวะการและทิศทางการประกอบอาชีพของนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับและรวมถึงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เพลงนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อมาตรฐานคุณภาพเพลงนะครับการตลาดดนตรีดิจิทัลและการสร้างผลงานเพลงการสร้างรายได้นะครับและการบรรยายเรื่องเทคนิคการสร้างเพลงนะครับการโปรโมทเพลงโดยใช้ AI นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นให้กับสมาชิกนะครับเรื่องโครงการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมนั้นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่17และ18ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยมีนายภารกรคำเดชนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับแหมอาจจะชื่ออาจจะคุ้นๆนะครับว่าคือใครนะครับเขาเป็นท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานหลายที่นะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งแล้วก็ได้รับงานเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่ภารกรคำเดชนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้นะครับและมีการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ในการสร้างเพลงนะครับเรียบเรียงผลงานเพลงออกปกเพลงนะครับก็มีทั้งการโปรโมทเพลงอย่างครบวงจรนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับและขยายโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับและสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนะครับตลอดระยะเวลาการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการบรรยายและการปฏิบัติจริงนะครับจากผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีนะครับและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับสามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับโดยโครงการนี้นะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยโครงการนี้เขาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับโดยรุ่นที่1เขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่โรงแรม Diamond Park Inn จังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้นะครับนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นี้นะครับมาสร้างผลงานเพลงมาเรียบเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลงานเพลงคิดแนวเพลงนะครับรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกับกิจกรรมดีๆนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกับโครงการดีๆนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เขาสามารถพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานการสร้างผลงานเพลงนะครับโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

บทเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตคุณแอะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พลกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: พุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนมองช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัวมากขึ้น
7: เสียงสะท้อนจากชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยมองว่าที่ผ่านมาโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงทางค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

diya to ta ta tiu a bagi dewa ro atira jan kakau.

เพื่อจะเลี้ยง

যতুলা পুপিল্লা সেরা বাচ্চা গে চেবে তুয়ে কি আর হেরা চে যথা।

Tiens, billet, tu t'en vas au rire, la pierre à toi, et

Dạ, chuyện thế bên to vi là chuyện sau là bên nhà

呀因贪有变没法呀被为他抵御了简介了这两页的

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Guest Tech 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน Guest Tech 2026 ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2 ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขื่อนในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานผู้บริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6 ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัตว์ระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศ9ค่ำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายรัชพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอศกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอศมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาสิริวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อโบดาจ้า
2: โอบิชอปเปอร์
1: มังสุงคา
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: กดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล้าเจ้าหยี่จื้อชางจั่วย่อชงอีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันอาทิตย์หนูตีเก่าแป้รู้จั่วลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนูนวลย่างจัวลีสะอ้อตูจากือกังหนูนวลย่อจูปีกีย่างจัวลีสะแป้ตูจากือกังปีกีย่อหลัวชงนัวย่อเน่งชงดอกนัวกูย่อจัวเสงว่างรงชาจอกังจอนดูสูต้องจัวฮาลุมองดักลู่เสงแจงใหม่ตวนจื้ออีจงนะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอวนเต้หนัวช่างเตาจัวสวดเล่าเตาเป้าฮาตาดักหนัวกูจัวเกาลู่ชัวเจเกียจัวสวดเล่าเตาหนอซื้อเอท้อเป้จอหนาจุกตินิ่งจางพงอยู่สวดเล่ากือเมงกังลูใช้ฮันนองย่อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กท้อเม่สวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีแรงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์อัวจอมเตาจัวเมจัวจัวเล่งจัวตูเกือลุนรุนย้ออัวพงอยู่อัวเกลูปังจัวช่างกังดูสูต้องจัวฮาลูมองเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่เอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลโลเจจวนเดินดูสูต้องจัวฮาลูมองเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จื้อมองเต่า

0: 吗？
1: 做子女啊，有没衣裳路包叫路烫做被塑料刀包哈准到，都摸个呼哈打肉 burger， 个要一颗四千个轮到脚裸烟，马走咧上奴啊，古刀摸脚奴子个错啊，个要转到公干片，古刀刀断脱刀哈哩奴哈打哈准到都摸肉 burger， 喏嘛，你要一都摸个只顶面转。เดาเป๊ะจ้อศูนย์ช้างอักเสบตุ่มม้อนัวจื้อช้างจื้อเดาเบาเลยจังต้อชุมากูมั่วจ้อต้นเองกูมั่วเป็นสื่อเตาใจตุ่มม้อหนัวเตาฮะมาตุ่มม้อนัวหนูเจ็บเท่ากือเป๊ะจอศูนย์ช้างเนื้ออักเสบจื้อเต้งเหม่งเจยมอวดจัวจอศูนย์ช้างล่าฮะจอศูนย์ช้างกลูมีมีกือเนื้อย่อจวนเดาเป๊ะเตเตเตกะเตาเนื้อว่าเขาหรือเตาจื้อช่องเจจอนช้างเนื้อคลายอยู่เป๊ะใช้เตใช้กะเตาจื้อช่องย่อเตแหลงมั่วอาการรุนแรงเจงกาตัวเตาฮะมั่วเป็นสื่อกือยัวมงจูจัวไก้กือฮะตายยัวจูจ้าเตจ้าก็เตาเตาฮะมาเฟิงเตาตุ่มม้อหนัวย้อนซื้อจวนเดาจอตัวหนึ่งคือฮาตาเฮาหลวยแย้งเราชื่อจอตัวหนึ่งคือรูจอตัวหนึ่งคือพวกเฮาหลวยแย้งย่อเอกอนานู้เตาใจจอปังหลวยแย้งมามั่วเป็นสื่อเตาใจตุ่มม้อหนัวเตามาจอหนูซื้อพวกกูหันซื้อเลยหนัวฮาตาจอตัวหนึ่งคือเฮาหลวยแย้งเราชื่อก่อนรูจอตัวหนึ่งเฮาหลวยแย้งย่อหนูเจ๊ก็อยู่จู่เตาสังเกตอยู่ทุกแค่งอสังเกตฮาตาอยู่เต้นดีเต้นดีเตอร์นือปีจ่าปีลงลงโลฮะเตจ่าก็มองเก๋เราซื้อก็ซื้อก็ใช้เตใช้ก็เตอร์อัวเฮาหรือเอนึมอฮะชื่อต่างเล่นเตอร์เต้นดีเต้นดีเตอร์นือปีเป๋าสีหนอมาคอนเตอร์ยอเก๋กังผิดปกติลุนเตอร์เป๊ะจอศูนย์ช้างเออัวจัวจอนช้างลุยอยู่จัวก็ใช้เตใช้ก็เตอร์ซื้อเจ้าเจนือยัวปีมัวเต็งเหม่งเลนเตาหนัวหอมาวิเลนหัวจ้อหนูจื้อปวดชาเลหตายัวจู่ช้อเห่าหลวยแย้งหนัวถูหลวยแย้งเตาหนัวมาหนูยัวอัวจัวเป้จืดเละเดาตุ่มม้อหนัวเตามากูมัวจะหลุดทางอัวเก๋เป้าเลยหนัวจัวเอ๊สดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ๊จวนจื้อหนัวจะกังลูกงเก๋ลอเจจวนเดาดูสู่ต้องจัวฮาลุมมองเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จื้อมองเตา

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกั้งลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเปล่าชันหลังคาสินชัวยอดซู่ปูกั้งกี้เต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อจางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: แฮอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่กระโทนลุยกะจานนี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเธอกระตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิ้ลก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Mưa cho bơ, đọc về mưa cả, bà tì phư phì có gà nó, bà tốt có lọ xa đời già, phò mô la vò răn già, phải phê rốt, nó phê lỡ, vì thị dục lưu lọ, có cho tè vì kì mẹ, xó vò thò, chiêng mày tờ tò ý, ô kè sư có lọ xa tà chơi gà tò lỡ, hà lọ có bà nó khứ nà rì, lè tư lỡ núi nà rì, gà nà đọc gà có đọc gà xế, phê lỡ, vì thị dục lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu วิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาเซฟเนาะประเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์คอลเลอร์053 276 007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตดิยายอีมือนุ้ยนี่เนาะเดอร์มือนี่มือซอติชิเซอร์ลากันยายนนี่คือโทยากิยาคือจิคุยเลยวันนี้มือจ้าทอเนาะวันจานลีเนาะบากาเดอร์กันนี่โอเบียซาตื่นเลยตดิยายอีเลยวันบาลีพิจามาตาลีบากาเดอร์ต้นเหนียววิวซาโอเจนะดิจลาเดอร์และกาคลื้อโอแกสก็ลอซาเซตาเชิกตอบเปิดปากกระลือปากเกินย่อเนาะสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ PEC เนาะเดอร์ดิซาเลตินยามือบุ้ยหมออาริกิเดอร์ก็อทอทสุมุสะมุราชิแกเลกาตะโมเกนนาซาตาซาวีปอลเลปเลอร์หรือโพธาโพเดอร์คริกโดเกนนาเซเนาะอาตอกนี้แต่แค่ก็กัดลอซาตับไปอีกและกันนาดอกว่าตาซาวีเติบเพลคีเพลฮากิกันนาดอตาเกจอตาบอบาแฮคอดอเนาะ

0: Nogger the vedali ta savi. Ta savi ki ple no. This ala the ple hola. Ta sin is a po. So I see Suvishanata got dollar. Bisa chu no. Got dollar. Anna the say cho. Nu ke yu ata no. Did they chan a hagi canada ta gird so tabo or taka cho. Does she get back at the glissa roller? Brat ho qua glissa ro. Grom utuni yom with yata brano. นี่มือซอตชิเซอร์ตินิยาอีมากกว่าเวดาจัตฮอลเลอร์คือนาริฮาลากอปาและตูเลอร์คือนาริฮาลากอปาเลอร์ฮอเน่อ
1: ยากกินน้ำ
0: หนอเดอเตเวดาก็จะแต่ถ้าขอปาดปานี้ภาคเหนือมโหจูโอเวดาเซอร์ชีเปอร์เซมาวิซาจูก็จะแต่ถ้าเขาไปปามุขจูดัสเซอร์ชีเปอร์เซ็นต์เนาะอาเดเกจูไปเลเวตาเวกำแพงเพชรเวพิษณุโลกเวพิจิตเวพิเพชรบูรณ์เนาะเดอร์ดอลเลอร์ก็จะแต่ถ้าเขาไปปามุขจูภาคอีสานเนาะภาคอีสานเนี่ยจูดัสนุชิเปอร์เซ็นต์อาเดเกจูเลเวบึงการเวอุดรธานีเวสกลนครเวขอนแก่นเวกาฬสินธุ์เวมุกดาหารเวมหาสารคามเวร้อยเอ็ดเวยโสธรเวอำนาจเจริญก็ดอลเลอร์เวศรีสะเกดเนาะก็จะแต่เลือดตาพระพอจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเลอร์เวกาญจนบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสาครเวสมุทรสงครามเนาะดอกก็จะแต่ละก็ดาภาคตะวันออกในจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเลอร์เวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีเนาะดอกก็จะแต่เลือดละขอปาตาปาเนาะภาคใต้ในจูเวดานิชิเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเลอร์เวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวนครศรีธรรมราชเนาะก็ดอลเวพัทลุงเนาะดิเนจานี้กว่าดิซอก็จะแต่ถ้าขอปาตาปาในมุกโคจูจะการรอเนาะเดี๋ยวดิเนจานี้บักข้อกว่าเราอะเลดอตันีคินีเนี่ยก็จูดด่วนเนาะตาเกจอดเดี๋ยวก็แฮตแตกือดอปเปอร์แหวนเนาะดีเดจ้าเนี่ยตาเชิญก็ต่อค่ะอีกว่าช่วยกระจาตาโอชูโอเคลเกเกเนาะตาและตาเกเนาะดีเดจ้าเนี่ยเนาะเลกนาดอตาซาวีดอตเพลคิเพลเนาะเลกาตมุกนาซาตาซาวีปอลเพลหรือโพทาโปเกโดกนาเซเนาะกนากว่าตาซาวีเพลอีเนาะตาแอคิลาเนาะเลกนาสกอเนาะ

No, que te ve dali ta savi e na te ga le a phong a ta no. Di ne cha ni ta che ke to la la le che ke o tha ke ta savi da te ple no vi ke do le ke le lu pho tha pho mu kho phati no o le pa le sa pi no cha ke do ke na ve da mu cha e a ke mi te ple kho le phati te ga ni khe คือแล้วจะต้องสัญญาลอตีเนาะตีนี้เนี่ยเมื่อวุ้ยดีเนี่ยจ้าเนี่ยกันนาตาสมุสมือราชิแกเนาะแล้วก็ให้ตกเกาะละซาดอตาเชิญกันต่อดีละล้อเนาะก็มือทอชิแกควีนนาริและตีเลอร์นาริจิชีฮาแล้วก็ปาเดอร์คือนาริและตีเลอร์นุ้ยนาริเนาะกันนาเกตาซาวิซาฮาก็จะเพลวีและเกเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันต่อเลยตกเกาะละซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพรอดเลอร์ก็เพลวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตาเชิญกันต่อเลอเปิดปากกระลือปากกระยอเซเนาะที่จะปฏิกันนี้คุยนาริและตือเลออานาริติชีเลอกรณ์เนาะเราพันเราทราบไปอีเป็นมือทราบพี่โอเดอร์โกลโอเดอร์เจมีหมอตามมือก็กาตาบลือเนาะ

serait possible.

Chữ Ba, chữ Sa Lơ.

chữ chữ

Future.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงิน มูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกว่าน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับparity ความสำคัญแต่อันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
11: นายชศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
12: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่กับในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
11: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิกอิตเซนเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
13: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชติและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชติกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวะหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัว โดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 5:00 น.บริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
17: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศ

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันในจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 นถึง20:00 นนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเราก็ยังฟังเรื่องสั้นในแนวของนิทานอยู่นะครับสำหรับเล่มนี้นะฮะก็ท่านผู้ฟังสอบถามกันว่าเรื่องนี้เล่มนี้ใกล้จะจบหรือยังนะครับผมดูแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าน่าจะจบสัปดาห์นี้ใช่ไหมประมาณ2 สัปดาห์ก็ดูแล้วน่าจะตอบอีกได้นะฮะน่าจะตอบอีกได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าผู้ฟังมีหนังสือเล่มไหนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เรานำมาเสนอเนี่ยนะครับมีชื่อหนังสือเล่มนั้นแล้วหรือว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องสั้นประเภทไหนนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยไม่ต้องรอให้เล่มนี้จบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกมาเร็วเนี่ยทีมงานเขาก็สามารถที่จะจัดเตรียมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของชุมชนเกมนะครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะว่าชุมชนเกมเนี่ยนะฮะมีให้เล่นผ่านทางเว็บไซต์นะฮะต้องเข้าไปทางเว็บไซต์ใช่ไหมทีนี้ถ้าคนที่เข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ยังใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องทำยังไงนะครับก็จริงๆแล้ว เขาบอกว่าเป็นกุศโลบายนะในการที่เอาเกมนี่แหละนะครับมาสร้างแรงจูงใจนะครับให้บรรดาผู้ที่อยากเล่นเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะครับเกมต่างๆนี่ยังเป็นเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นบนมือถืออยู่นะครับก็ต้องพยายามใช้ทักษะพยายามฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละนะครับในการที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเกมอีกบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่มีการผลิตออกมาอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนักเรียนนะครับกลุ่มนักเรียนที่เขาผลิตพัฒนาแล้วกันนะใช้คำว่าพัฒนาแล้วกันว่าเขาประยุกต์เกมที่เขาเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเล่นได้ด้วยนะครับเล่นร่วมกับอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นคนสายตาปกติเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยทางกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะเขาก็มาปรึกษากับทางมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำไปเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้คนตาบอดเข้าถึงเกมเหล่านี้ได้แหมกลับมาปรากฏว่าผลงานนี้โอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกมที่ไม่ต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางมือถือนะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าเกมเหล่านี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวจะสอบถามกันอีกทีนะครับว่าเกมเหล่านี้นะอย่างตัวอย่างของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีการจำหน่ายหรือมีการจ่ายแจกกันอย่างไรนะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะจำกัดหน่อยทั้งในเรื่องของจำนวนเกมแล้วก็ในเรื่องของการที่จะหามาเล่นนะครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไว้เอามาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อมูลโอ้โหพูดซะยาวเลยนะกลับไปที่หนังสือกันแล้วกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากในวันนี้นะฮะรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ท่านผู้ฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องที่มีชื่อว่าลิงกับกระต่ายนะฮะเรื่องที่2ชื่อว่าลูกเขยพระราชาและปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องที่มีชื่อว่าม้าป่าไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องลิงกับกระต่ายในป่าเมืองละโฮมีลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนกันอยู่คู่หนึ่งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองได้คุยกันอยู่ข้างถนนมีชายคนหนึ่งหักกล้วยและอ้อยมาลิงจึงพูดกับกระต่ายว่าถ้าแกไปนั่งหมอบอยู่เงียบๆกลางถนนทำอาการว่าบาดเจ็บชายคนนั้นก็จะวางหาบลง และจะเข้ามาจับแกพอเขาเข้ามาใกล้แกก็วิ่งหนีไปเสียเขาคงจะไล่ตามพอเขาและแกไปไกลแล้วฉันก็จะขนกล้วยและอ้อยออกไปซ่อนไว้เมื่อเขาไปแล้วแกก็กลับมาทีนี้เราก็กินกันอร่อยไปทีเดียวกระต่ายทำตามอุบายของลิงชายที่หาบกล้วยอ้อยไล่เห็นก็วางหาบรีเข้าไปจะจับกระต่ายกระต่ายไล่เห็นชายคนนั้นใกล้เข้ามาก็วิ่งหนีล่อไปจนไกลฝ่ายลิงเห็นเป็นโอกาสก็เข้าขโมยกล้วยอ้อยเอาขึ้นไปไว้บนต้นไทรเมื่อชายคนนั้นกลับจากไล่กระต่ายและเห็นกล้วยอ้อยหายไปก็โกรธด่าแช่งกระต่ายและตัวเองแล้วก็เดินทางต่อไปเพียงชั่วครู่กระต่ายก็กลับมามองหาลิงทั้งที่สูงและที่ต่ำในไม่ช้ากระต่ายก็สังเกตเห็นเปลือกกล้วยกองอยู่ใต้ต้นไม้และเมื่อมองไปบนกิ่งไม้ก็แลเห็นลิงกำลังกินกล้วยผลสุดท้ายอยู่ทีเดียวส่วนแบ่งของกันอยู่ที่ไหนกระต่ายถามแกไปนานเหลือเกินลิงตอบกันหิวมากคอยไม่ไหวเลยกินเสียหมดแล้วแกกินหมดในเวลาประเดี๋ยวเดียวได้ยังไงกันกระต่ายถามลิงจับหูกระต่ายดึงขึ้นไปบนยอดไม้ดูสิดูให้เห็นกับตาลิงหัวเราะแล้วก็กระโดดหนีไปกระต่ายคอตกมันกลัวว่ามันจะพลัดตกลงมาจากยอดไม้มันต้องนั่งแกล้วอยู่เป็นเวลานานคิดหาวิธีว่ามันจะลงจากต้นไม้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรมีสัตว์ต่างๆผ่านไปมาใต้ต้นไม้กระต่ายได้ขอร้องให้สัตว์เหล่านั้นช่วยแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนช่วยได้ในที่สุดก็มีแรดแก่ตัวหนึ่งมาหยุดที่โคนต้นไม้ที่กระต่ายอยู่แรดที่รักกระต่ายอ้อนวอนความแข็งแรงของท่านก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปได้โปรดให้ฉันกระโดดลงไปบนหลังของท่านด้วยเถิดฉันจะได้ลงจากต้นไม้นี้ได้แรดถูกยอเช่นนั้นก็ยอมแต่โดยดีกระต่ายจึงกระโดดลงจากต้นไม้ลงไปบนคอของแรดด้วยกำลังแรงที่กระโดดลงมาจากที่สูงทำให้แรดแก่ล้มลงคอหักตายด้วยความตื่นตกใจกระต่ายได้วิ่งออกอย่างไม่ยอมหยุดจนกระทั่งมาถึงวังของพระราชาแล้วเข้าไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองก่อนที่พระราชาและเสนาข้าราชการจะเข้ามาเมื่อพระราชาเสด็จเข้ามาประทับบนบัลลังก์กระต่ายก็ตื่นเต้นจนจามออกมาใครบังอาจจามต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินพระราชามีรับสั่งถามขึ้นเสนาข้าราชบริพารที่รายล้อมอยู่ที่นั่นต่างมองกันและกันแต่แล้วก็มีเสียงจามดังขึ้นอีกที่ใต้บัลลังก์จึงรู้กันว่ากระต่ายนั่นเองที่จามเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชามีรับสั่งถามและตรัสสั่งเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวกระต่ายไม่รอช้าได้อ้อนวอนขึ้นอย่างกล้าหาญว่าถ้าหากพระองค์จะละชีวิตข้าพระพุทธเจ้าไว้ข้าพระพุทธเจ้าจะนำคนของพระองค์ไปเอาแรดใหญ่ตัวหนึ่งมันมีนอใหญ่มากทีเดียวหมดให้เป็นผงแล้วก็ใช้ทำยาได้พระราชาทรงพระสรวนทำให้เสนาข้าราชการพลอยหัวเราะตามไปด้วยกระต่ายจะนำเราไปเอาแรดได้อย่างไรกันฮึพระราชาตรัสถามถ้าข้าพระพุทธเจ้าทำไม่สำเร็จพระองค์ไม่เสียอะไรเลยและอยากจะได้ตัดหัวข้าพระพุทธเจ้าอีกกระต่ายทูลตอบไปอย่างกล้าหาญพระราชาทรงยอมรับกระต่ายจึงพาเสนาข้าราชการไปยังที่แรดนอนตายอยู่เสนาเหล่านั้นก็พบแรดขนาดใหญ่หัวของมันสูงเท่าคนยาวเท่าม้านอยาวถึง3ฟุตเป็นแรดที่หัวโตมากทีเดียวเมื่อพระราชาได้ทรงทราบจากเสนาว่าได้พบแรดตามที่กระต่ายบอกพระองค์ก็พระราชทานเสื้อและม้าตัวหนึ่งให้กระต่ายเป็นรางวัลที่ได้บอกความจริงกระต่ายจึงขี่ม้ากลับไปขณะที่ขี่ม้าไปตามถนนนั้นกระต่ายได้พบลิงเพื่อนของมันแกไปเอาเสื้อสวยๆและม้ามาจากไหนลิงถามด้วยความแปลกใจพระราชาพระราชทานให้กันนะสิกระต่ายตอบทำไมพระราชาถึงพระราชทานให้ล่ะลิงซักเพราะกันจามใต้บัลลังก์ของพระองค์นะสิกระต่ายตอบลิงไม่ได้หยุดรอถามอะไรต่อไปอีกถ้าเจ้ากระต่ายโง่นี่สามารถเอาของจากพระราชาได้ลิงคิดแล้วเรื่องอะไรล่ะพระองค์จะไม่พระราชทานให้ฉันบ้างลิงวิ่งอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะวิ่งไปได้มันวิ่งตรงไปยังวังของพระราชาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองในไม่ช้าพระราชาและข้าราชการก็เข้ามาในห้องนั้นพระราชาขึ้นประทับบนบัลลังก์ลิงเห็นเป็นโอกาสก็จามออกมาด้วยเสียงอันดังเท่าที่มันจะทำให้ดังได้ใครนะบังอาจจามในที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตรัสถามลิงที่อยู่ใต้บัลลังก์จามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดังกว่าครั้งแรก ลิงจึงถูกลากออกจากที่ซ่อนเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชาตรัสถามข้าพระพุทธเจ้าจามเพื่อจะได้รับพระราชทานเสื้อและม้างามๆสักตัวหนึ่งลิงตอบงั้นเหรอพระราชาตวัดด้วยสุรเสียงอันดังแล้วมีรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวเสียเรื่องลูกเขยพระราชาสมัยหนึ่งนานมาแล้วยังมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นที่สุดแต่ความยากจนของช่างตัดเสื้อผู้นี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เขากระทำความดีได้ดังนั้นช่างตัดเสื้อผู้นี้จะยากจนก็แต่เพียงร่างกายเท่านั้นส่วนน้ำใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาต่อคนทุกชั้นแม้กระทั่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งเขาก็แบ่งปันเศษอาหารให้เป็นประจำดังนั้นหมาจิ้งจอกตัวนี้จึงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดีต่อช่างตัดเสื้อคนนี้นะและเมื่อมาเห็นสภาพความยากจนของช่างตัดเสื้อหมาจิ้งจอกจึงเกิดความสงสารและคิดจะตอบแทนความดีของช่างตัดเสื้อผู้นี้ให้ได้วันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้ปรารภกับช่างตัดเสื้อขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้สึกสงสารท่านเหลือเกินที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทนทรมานเช่นนี้ข้าพเจ้าทนไม่ได้จริงๆจึงอยากจะช่วยท่านเหลือเกินช่างตัดเสื้อหัวเราะนึกนิยมในน้ำใจของหมาจิ้งจอกที่แสดงความรักดีต่อเขาแต่ข้าพเจ้ายังมีความสุขที่มีเพื่อนที่ดีอย่างท่านช่างตัดเสื้อกล่าวแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านพ้นจากความยากลำบากยากแค้นไปได้เลยเอาอย่างนี้ไหมล่ะท่านอยากเป็นลูกเขยพระราชาไหมหมาจิ้งจอกถามเป็นลูกเขยพระราชาช่างตัดเสื้อหัวเราะอย่างขบขันท่านเอาอะไรมาพูดเรื่องมันเป็นไปได้เสียเมื่อไหร่ล่ะข้าพเจ้าไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้ข้าพเจ้ามีแผนการจะช่วยให้ท่านเป็นลูกเขยพระราชาได้จริงๆถ้าไม่เชื่อท่านคอยดูก็แล้วกันหมาจิ้งจอกพูดอย่างจริงจังแต่ช่างตัดเสื้อเห็นว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระมากกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญจะไปเป็นลูกเขยพระราชาดังหมาจิ้งจอกมันพูดได้อย่างไรกันช่างตัดเสื้อรำพึงกับตัวเองพลางคิดว่าหมาจิ้งจอกสหายของเขาคงสติไม่ค่อยจะดีเสียแล้ววันรุ่งขึ้นหมาจิ้งจอกก็ออกเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งโดยที่ปากของมันข้ามเนื้อแกะติดไปด้วยพอไปถึงยังพระราชวังก็พอดีเป็นเวลาที่เจ้าหญิงเสด็จมาส่งน้ำในสระน้ำภายในพระราชอุทยานหมาจิ้งจอกจึงแกล้งไปนอนหมอบอยู่ตรงทางที่เจ้าหญิงจะเสด็จครั้นอีกชั่วครู่เจ้าหญิงผู้มีสิริโฉมอันงดงามยิ่งพร้อมด้วยนางสนมกำนันก็ได้เสด็จผ่านมาเมื่อมาพบหมาจิ้งจอกเจ้าหญิงจิมรีบสั่งให้นางสนมขับไล่หมาจิ้งจอกไปให้พ้นจากพระราชอุทยานเสียแต่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เพียงแต่เลี้ยงลุกเดินไปและเข้าหมอบอยู่ใกล้ๆกับพระบาทของเจ้าหญิงพลางทำตาละห้อยอย่างน่าสงสารเจ้าหญิงซึ่งเพียบพร้อมด้วยเมตตากรุณาต่อสัตว์อยู่แล้วเมื่อทรงเห็นหมาจิ้งจอกแสดงอาการเช่นนั้นระนาจึงเกิดความสงสารและตรัสถามไปว่านี่แน่เจ้าหมาจิ้งจอกเจ้ามาจากไหนกันถึงได้มาเพ่นพ่านอยู่ในที่เช่นนี้เจ้าไม่กลัวถูกจับไปส่งเทศบาลหรือหมาจิ้งจอกคงซบหน้าของมันแนบกับพระบาทของเจ้าหญิงและกระดิกหางอยู่ไปมาเจ้าหญิงใช้พระหัตถ์ตบหัวหมาจิ้งจอกด้วยทรงพระกรุณาแล้วนั่นเจ้าคาบอะไรไว้ในปากล่ะ

บ้านเมืองของเจ้าคงจะมั่งคั่งร่ำรวยกันมากและเป็นเมืองที่มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้พะยะค่ะหมาจิ้งจอกทูลต่อผู้คนพลเมืองนั้นต่างก็ได้รับความร่มเย็นกันโดยทั่วหน้าเพราะพระราชาของข้าพเจ้านั้นทรงมีพระเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งถึงแม้พระองค์จะมีกองทัพอันมหาศาลและเก่งกล้าในการรบแต่พระองค์ก็ไม่ใฝ่ปรารถนาที่จะรุกรานใครเลยพะยะค่ะเจ้าหญิงทรงฟังหมาจิ้งจอกเล่าเรื่องโกหกพกลมก็เกิดความสนใจพระราชาของเจ้าคงจะมีพระราชินีสวยงามและดีพร้อมทุกประการนะเปล่าเลยหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหมาจิ้งจอกเจ้าเล่เริ่มแผนการของมันทันทีพระองค์ยังเป็นโสดเปลี่ยวเปล่าพระวรกายอยู่เลยพะยะค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริจะส่งราชทูตของพระองค์มาเจรจาสู่ขอพระราชธิดาของเมืองนี้ไปเสกสมรสในอนาคตอันใกล้นี้พะยะค่ะถ้าหากมีการขัดความประสงค์ของพระราชาของเจ้าล่ะขอเดชะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระราชาของพุทธเจ้าจะทรงทำการไม่สำเร็จพะยะค่ะเจ้าหญิงจึงได้นำเรื่องราวซึ่งเป็นความเท็จของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไปกราบทูลให้พระราชบิดาทรงทราบพระองค์จึงกริ้วมากที่ทรงทราบว่าพระราชาของหมาจิ้งจอกจะใช้อำนาจมาข่มขู่เอาราชธิดาของพระองค์ไปเป็นมเหสีดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้มหาเล็กขับไล่หมาจิ้งจอกให้ออกไปจากนอกเมืองทันทีแต่ก่อนที่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่จะออกนอกเมืองไปนั้นมันยังวางอุบายสำทับกับมหาเล็กไปอีกว่าคอยดูเถอะพระราชาของข้าพุทธเจ้าจะต้องกริ้วมากคราวนี้แหละบ้านเมืองของท่านจะต้องแหลกเป็นผงที่ลีดินไปทีเดียวแต่พวกมหาเล็กต่างพากันหัวเราะอย่างเยาะเย้ยและพูดว่าเชิญตามลำบากเลยไอ้หมาจิ้งจอกสังกระบวยมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไม่ละความพยายามที่จะช่วยช่างตัดเสื้อเพื่อนผู้มีคุณของมันให้เป็นลูกเขยของพระราชาให้จงได้ดังนั้นมันจึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันและได้ขอร้องให้บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายช่วยเหลือในการครั้งนี้ด้วยในที่สุดมาจิ้งจอกก็ได้รับความช่วยเหลือโดยมีฝูงหมาจิ้งจอกหมาป่านับเป็นพันๆตัวพร้อมด้วยช้างเสือสิงโตและสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากเมื่อได้ซักซ้อมแผนการเป็นอย่างดีแล้วฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายนับเป็นจำนวนหมื่นก็แห่แหนไปยังเมืองของเจ้าหญิงทันทีแต่แทนที่จะพากันเข้าไปในเมืองพวกมันกลับแอบซุ่มอยู่นอกกำแพงครั้นพอเวลามืดค่ำบรรดาสัตว์ป่านับจำนวนหมื่นต่างก็ส่งเสียงคำรามร้องเสียงดังก้องกังวานไปทั่วอย่างน่ากลัวหลังจากนั้นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เข้าไปในเมืองและกราบทูลพระราชบิดาของเจ้าหญิงให้ทรงทราบว่าเสียงที่พระองค์ทรงได้ยินจากนอกเมืองนั้นคือเสียงของพระไพรพลกองทัพอันมหึมากำลังโห่ร้องเพื่อเตรียมที่จะถล่มเมืองของพระองค์ให้ราบเป็นหน้ากลองหากพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยกพระราชธิดาให้แก่พระราชาของมันฝ่ายพระราชาก็กระหนกตกกระทัยที่ได้ยินเสียงคำรามของบรรดาสัตว์ป่าซึ่งพระองค์เข้าใจว่าเป็นเสียงโห่ร้องของกองทัพพระราชาของหมาจิ้งจอกและพระองค์เกรงว่าราษฎรของพระองค์จะได้รับความเดือดร้อนและบ้านเมืองของพระองค์จะต้องถล่มทลายพระกองทัพอันมหึมาของพระราชาของหมาจิ้งจอกดังนั้นพระองค์จึงยินยอมยกพระราชธิดาให้ไปด้วยความจำพระทัยในที่สุดช่างตัดเสื้อผู้ยากจนก็ได้เป็นลูกเขยพระราชาสมความตั้งใจของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ทุกประการนิทานเรื่องม้าป่าครั้งหนึ่งมีม้าป่าสีดำตัวใหญ่นักหนาวิ่งออกมาจากป่าผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากป่านั้นไม่มากนักเผอิญในหมู่บ้านนั้นก็มีชายชะกันหลายคนเป็นผู้ชำนาญในการจับม้าป่าขายพอม้าดำตัวใหญ่ผ่านเข้าไปชายชะกันเหล่านั้นก็ช่วยกันจับไว้ได้ไม่เคยเห็นเลยม้าตัวนี้ชายชะกันคนหนึ่งพูดนี่มันพันม้าป่าซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าสูงท่ามกลางเทือกเขาทางทิศตะวันออกเจ้าหนุ่มคนหนึ่งอธิบายท่ามกลางเทือกเขาที่เขาเล่ากันมาแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทองนั่นน่ะหรือเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งถามขึ้นลอยๆนั่นแหละชายผู้เฒ่าผมขาวตอบเคหสถานทำด้วยทองถนนหนทางก็ปูด้วยอิฐทองอะไรๆก็ทองทั้งนั้นแต่ม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าทองทั้งที่มาจากแดนทองหญิงคนหนึ่งพูดแล้วก็หัวเราะชายชราคนนั้นตรงเข้าไปจับเท้าขวาข้างหน้าของม้ายกขึ้นให้ม้างอเข่าเท้าหงายขึ้นแล้วก็พูดด้วยเสียงตื่นเต้นว่านี่ยังไงทำไมจะไม่ใช่ม้าทองทุกคนมองดูที่ฝ่าเท้าม้าก็เห็นเป็นสีทองแสดงว่าม้าตัวนี้วิ่งบนถนน

0: ที่ปูด้วยอิฐทองเสมอม้าตัวนี้จะต้องมีราคาสูงมากชายชะกันว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาไปขายให้เศรษฐีในเมืองหลวงและชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้ก็ตกลงกันว่าจะขายราคาเท่าใดเสร็จแล้วเจ้าคนหนึ่งพูดอย่างขนองว่าก่อนจะขายให้ข้าลองขี่เสียหน่อยเถิดเกิดมาม้าพันนี้ข้าไม่เคยขี่เลยว่าแล้วก็กระโดดขึ้นหลังม้าป่าขี่ควบไปมาในบริเวณที่กว้างขวางของตำบลนี้วิเศษแท้เจ้าคนที่ขี่ว่าเร็วและเรียบราวกับม้าเหาะเจ้าหนุ่มผิวบางคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในหมู่ชาวบ้านพูดกับชายผู้เฒ่าว่าถ้าฉันขี่ม้าเป็นฉันก็ต้องขอขี่บ้างแล้วตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยสัมผัสม้าเลยเสียดายเจ้าเป็นลูกผู้ชายพ่อของเจ้าเป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดชายผู้เฒ่าว่าข้าเชื่อว่าเจ้าขี่ม้าตัวนี้ได้ถึงแม้ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยก็ตามเจ้าหนุ่มผิวบางก็ยิ้มเศร้าๆสายหน้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะขี่ม้าได้อย่างไรในเมื่อฉันไม่เคยขี่ม้าเจ้าชายชะกันคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าหนุ่มผิวบางจึงว่าพวกข้าก่อนที่จะขี่ม้าเก่งอย่างเดียวนี้ก็ล้วนแต่ขี่ม้าไม่เป็นล้วนแต่ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนทั้งสิ้นเฮ้ยหยุดชายชะกันคนนั้นตะโกนบอกเพื่อนซึ่งเป็นคนที่สี่ที่ขอขี่ม้าป่าตัวนั้นเอาม้ามานี่ครั้นแล้วชายชะกันสามสี่คนก็ช่วยกันจัดการให้เจ้าหนุ่มผิวบางขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าความประสงค์ของคนเหล่านั้นก็คือต้องการทำให้เพื่อนบ้านที่รักของตนเป็นคนกล้าหาญสมเป็นลูกผู้ชายจับสายบังเหียนไว้ให้ตึงเจ้าชายชะกันคนนั้นบอกเจ้าหนุ่มผิวบางถ้าต้องการให้มันวิ่งเร็วจงหย่อนสายบังเหียนใช้ส้นเท้าทั้งสองกระแทกข้างตัวมันและชายชะกันอีกคนหนึ่งก็อธิบายเพิ่มเติมทันทีว่าถ้าต้องการให้มันหยุดจงดึงสายบังเหียนให้ตึงดึงสายบังเหียนเฉพาะเส้นทางซ้ายมือเมื่อต้องการให้มันเลี้ยวซ้ายชายชะกันอีกคนหนึ่งบอกถ้าต้องการเลี้ยวขวาก็ดึงเส้นทางขวามือใช้ขาใหญ่และน่องหนีบตัวม้าไว้ให้แน่นนะระวังพอพูดขาดคำเจ้าชายชะกันคนนั้นก็ตบก้นม้าอย่างแรงที่สุดม้าป่าก็เพ่นไปข้างหน้าวิ่งไปอย่างเร็วเหลือประมาณชาวบ้านได้ยินเสียงเจ้าหนุ่มผิวบางหัวเราะลั่นจนกระทั่งหลับตาไปเอ๊ะนั่นยังไงกันชาวบ้านคนหนึ่งพูดดังขณะจ้องดูหมู่ไม้ที่ม้าป่าวิ่งหายเข้าไปทำไมไม่บังคับม้าให้วิ่งกลับมาฮ่าฮ่าหมดหวังหมดหวังคนหนึ่งตะโกนมันจะกลับมาได้ยังไงทำไมก็มันรู้วิธีบังคับแล้วนี่นาชายชะกันว่าแต่ข้าไม่ได้ยินใครแนะนำเลยว่าถ้าต้องการให้ม้าวิ่งกลับมาทางเดิมจะต้องทำยังไงทุกคนในที่นั้นก็นิ่งเงียบไปและรู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันเพราะสงสารเจ้าหนุ่มผิวบางจะเป็นอันตรายชาวบ้านทั้งหลายยืนดูอยู่นานกลับบ้านดีกว่าชายคนหนึ่งพูดแล้วก็เดินออกจากกลุ่มชาวบ้านคนอื่นๆในที่นั้นก็ทำท่าจะกลับไปบ้านแต่ในทันใดนั้นชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนว่ามาแล้วกลับมาแล้วพอสิ้นเสียงร้องบอกม้าก็วิ่งมันหยุดอยู่เฉพาะหน้าชาวบ้านกลุ่มนั้นเจ้าหนุ่มผิวบางนั่งยิ้มอยู่บนหลังม้าบอกชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าป่าตัวนี้ได้ว่าฉันขอซื้อม้าตัวนี้ให้ราคาแก่ทุกคนที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้เท่ากับราคาม้าพวกเจ้าตั้งราคาไว้แล้วแล้วก็ถามว่าราคาเท่าใดเล่าม้าตัวนี้ตามที่เจ้าตั้งราคากันไว้แล้วราคาทองสองกรัมของผู้ซื้อชายชะกันคนหนึ่งตอบเจ้าช่วยกันจับม้าตัวนี้กี่คนด้วยกันเจ้าหนุ่มผิวบางถามชายชะกันคนหนึ่งจึงนับพวกของตนที่ช่วยกันจับม้าแล้วตอบว่า10คนดีแล้วเจ้าหนุ่มผิวบางพูดยิ้มแย้มฉันจะให้ทองแก่พวกเจ้าคนละ2กรัมทุกคนว่าแล้วก็เอามือทั้งสองล้วงไปในถุงใหญ่2ถุงที่ห้อยอยู่2ข้างตัวม้าส่งให้ชายชะกันเหล่านั้นคนละ2กำมือแล้วจากทองชาวบ้านซึ่งพากันมาชุมนุมอยู่ในที่นั้นหมดทั้งหมู่บ้านคนละ1กำมือส่วนชายชราซึ่งผู้เป็นคนสนับสนุนให้เขาขี่ม้าและชายชะกันบรรดาที่จัดการให้เขาขี่ม้าและให้คำแนะนำต่างๆนั้นเขาให้ทองคนละ2กำมือทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ลองทำท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำได้หรือไม่สุภาษิตข้อนี้มีวัตถุประสงค์เตือนใจบุคคลที่ดูถูกตัวเองว่าไม่มีความสามารถในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมทำ ทางที่ดีควรจะลองทำดูแทนที่จะยอมแพ้หรือจนปัญญาเสียอย่างง่ายๆถ้าได้ลองทำดูแล้วอาจจะเหมือนชายผิวบางในนิทานเรื่องนี้ก็ได้คือเมื่อลองขี่ม้าแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองก็มีความสามารถในการขี่ม้าไม่แพ้คนอื่นเหมือนกัน
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาฟังกันต่อขอบคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรันรักวิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารานที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสุกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์ตาดิก็รักหลายก็รักท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสุดฤทธิ์แต่ท่านก็เรียนเก่งมากท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักช่างสิบหมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันทร์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันทร์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันทร์หอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแรกของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดราธิวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการศาสตร์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามรศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณสุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูปและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคต นายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดิอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรจุบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสรัญรักษ์วิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป 2-0 เกม 21-8 และ 21-15 คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับฉินฮุยจือจากจีนไป 1-2 เกม 22-20 18-21 และ 19-21 คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการ Kispy Kim ALM ITF Men World Tennis Tour 2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนเพชรฉันทะชนะมาร์คุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโรมาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป 3-0 เซต 25-12 25-16 และ 25-14 ส่วนสายบีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ไป0ต่อ3เซต25-22 27-25 และ26-24 บริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยเอ็กซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36:27คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37:24ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38:02เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
11: รอบแล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้าย
10: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
12: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
15: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
16: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงิน หยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิลูอาสะเลกัยเปวิทัปปาตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโย
8: งาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อคือออกตีออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ไรกาโอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยจะได้คืนโอฮือกากาเชเวโอคาโตคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชุดที่คืองานละหุคอเป้าเชเสมานักบุญแมวิโยตินิเลเลมหลอกกอวิโอยาติชุดที่นาลิตาและสาวุมหลอกกอติชุนนาลิและมุเพวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริชาคาไกงานคือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลกวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองานคือละหุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกันพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลอโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่ศูนย์งาแซนี่สือขอศูนย์ศูนย์สือโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือละหุยาติกาลิเลกาไรกาโอบุดะเจ้าคโลออกคือปือตาและออเลมุทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม

Obo dak javi yo, ya pe hati potoka. Dak javi onyo ya cho kolonga huti poko gak milale, chupa upa ro cheta vi obi onyi rahu ya ti pagyo. Tige raika obo dak jau kolonga hu oko gak kok kadak ice vi tapato. Olo pe le tiga lili, ta ta uyo ya vi o kolo la se ja leo. Raika obo dak jau kolo hak yu la vi yo me. Hak vi obi onyi rahu ya, kapo chupa ro cheta vi kaki pet chelina, churi chaka nga hu tai mingo o kolo le.มุยขอยาเพวิทปาตองาคือติกาลิลิกาอาชิยอตุยอยากาชักเดกันยิหาซาวิโยแมออลโกเชซาจอซาปือวิชอแต่หอตาวิมาจอเจฮึกาวิลโกเลียชิยอตุกะจาเลกาติยูวิติคาเจติจอวิเจยานี่แหละชุดิซอคโลชินีติปอกกะมิลาเปก็ฮาปาเซเทบาฮาปอคโลยานี่ติชเซนีลันเพวิโยและจะขอนิฮินิชขอขออุมขอฮาวิโอวิโอเนียราหุยาติพาโอติฮาเลเลวิโอยาฮินาริควายตาเลกอนาริทาคาไกติฮาเลเลงาฮุราหุคอไรกาโอบุดะเจ้าคอลโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพ่อเบื่อเลกันยูพ่อติพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยอวิโอเนียราหุยาติพาลุลาและกากากาโมเปวิโลโกอชอปะทะไปปีแพวิโยงากากดไลค์กดแชร์ติและงาฮือลาหูชอจือทาลาหูปูลาหูติเกียออกาปิดักไอแพวิโยแม่และอย่าเพื่อห้าวิโยเย่าคโลทอกายูเวลาตาวิโยบูจอวิโยรอติผ่าไลรอยูเวลาตาวิโยวิโยเนี่ยลาหูยาติกาเลเลกาออกคือปิดตาแล้วออเลมือทักขแก่ติเกแชร์แล้วออกาปิดักไอสิแม่หาวิวิวเนี่ยลาหุยาติพาวติสเลเลสุนิวิวยาเลเยกาวิวนี้แต่กูแหละแต่ตาวิโยแม่ยานิวิวยากะงาคือลาหุยาอาชิโยเยกาชาวยาคาเดกาปีเชลลาเยกาโคโลจอดาฮอดาปื้อวิโลกูแหละมุนอมาโคโลเชียวิเคลิโยจียาคาเยกาโคโลมาจอมาฮอดาปื้อวิโลกูแหละมุนาหุคอจิเกือวิเคลิโยจีแม่เลยยากาคอจอดาฮอดาปื้อวิโลกูกาจากาดอวิอบูชิติภากาลุลาวิเจยาคาเยกาคอมาจำมาจอมาฮอดาปื้อวิโลกูเลนาวิโกวิลูวิซิวิอจือเลดอฮากาฮาวิกาจากาดอวิอบูชิติภากาแม่ไกฮิวิจิแม่เลยยากากาจากาดอวิชกาเลยากาตาวิอคลุอายิอุจาเลคเตเลเชซาจอซาปื้อวิอจือชิติภาทอกาอายิอุจาวิโยเลคกงาฮือเยกาคอจอดาฮอดาปื้อเวฮาดาเปดาวิเยกาเอเชเลติจิลิลิพอกาคืออีวิลอแมเรียกให้กติเยกาลิลิกาจอดาฮอดาปิแมฮาดาเปดาวิเยกาเอเผ็ดปิแมก็จาเลกาลิยะญิวิอยาโคโลกาออวิอญีลาหุยาติภัทธาเชซาจอซาพอวิออลออะติลออยู่เวลาแลงาคือลาหุยาเกลติเกเจดากิกาวิโยเชบติจิวิอยาจิโกมาออวิอญีลาหุยาติพาชอมอเจติมาฮิโอลอจิแมอุนอเนพออสจะปิเวเลอุนอเนพอจาดาวิอสจะอานาเพเวยาเอยาเนทักไกกะเพวิลอจิคะเตเลอุนอเนจะออกโคโลเลียอสจะปิวิทยาธาเมาวิแลลิพิการวิจิแมออตุติคุบาเซเวเลียอจะจะได้ผ่าแผะมากไกวิจิมาเซเวลอกุกะนะเลียยังก็จะได้คืองาคือกาติเชเวยาเนติผ่ายาเอลิฮิเชเวติผ่าทักขะไกกะแผะวิลอเจอลอกุเลียอานาจะได้ผ่าแลงาคืออาสติคากิมุกิเชเตโกเลียดอมาดอฮาเวปาฮากะกะพุมาเลียซึมือมากะกะเจมาวิจักเวทปาโตลีอานาจะได้ผ่าแผ่โตลาวิจิแม่อโลลีจาวิดอวิอติกาลาวิมาฮิโอลแม่ลีอาสติคาถาลาวิกากาธิมากเกวิโลเจยกุงาฮือลีอาสติคาเจติกามาฮินาลีจาวิดอวิพ่อกาลาวิโยลีเขกว่าจาวิดอวิพ่อโลโกลิงาฮือจอกเจจอวิจัตุติผ่าแลอบูมาจอวิฟาสต์ฟู้ดโกเวลิโอชูเตเมียเวเคเอฟซีเฟนไฟพิซซ่าลีเฉลยสาชูกูมาแป้งเรียช่วยวิกูมาวิโยจัตุชติพาแลเรียมาดาวิโอชูจอมาวิเจและโอชอมาวิจิแมเรียกกงาคือจามาวิทยาธาเนหือสจะไกเชวิติภาทกาลุยวิเจเคกงาคือตุคโลมาดาวิโอชูมาวิทยาธาอดีแพและให้กล้วยแพ
แทละโกนี่คืออสจ้าออตุคอลุบอกเชวิออจ้าติผาจุชและออสเกมากาติกาติพัวละโกออสจ้าบีอีเวจะเขิดแผลวิจิเลติกาลิเลอาเกโกตุอิจาวิเลอูหนอแนคอลุจิเมเลอลโกแผลวิทยาธาอามาพึกอามาภาคเลออตุตุติคุบาเซเวอานาแผลกวิจิยากอย่างนี้งาคือฟัววิออชูมาเวเลชอจาเวเลจะได้ผ่าจายวาวือแม่เลนี่คือเชซาจอซาตัวอปูนะเบื่อเลนี่คาเตค่าเลี่ยคาเดมาซ์เวเลี่ยกาเจมาหลอติผักโกกามาจาติผักโกซิลี่นี่เลี่ยทอลาสานี่ติต่อลีจ่ายเวทับปะต่อเลี่ยมาซ์มาหูติคาเดมาซ์เวเจเลี่ยทอลาสานี่ใจเลยอเลมือหลอกโอเลี่ยงาฮือกาเจมาหลออาลาวิทยาธาออสมเวอานาแพกไอวิเจเลี่ยแค่กอสจะปีอีเวนะเลี่ยจะให้แพกไอลาวิเจแม่หรือเลี่ยกางาฮือชอยาชอติฮาวิออคโลสชโมตาเลฮีชโมเคกาซจอวิเจกมาซึมกาวิเชเลงาฮือออสอสาพอกาเจเลออกากาจาเวติคาจิเมเลี่ยแค่กอซึมกาวิเชกาเชซาจอสาพออายีอึจาลอแมปุตตะเลเสคาเตคาโลโคลิโดมาเวียลาวิจิโกมาอะโลชิบโกดอโดมาตุกะเปจาลีบีตุลอตุไฮเวออจิลิโอปออิเผ่โกเอยาลิคาเดมาฮิลาเวียโดฮาลีออยิจาปือเวกาวจาเกาโดเวียโดฮาลีชุลิไฟฟ้าเปจาจิโกโกโดฮาเวลีโกเตโลโก

ฮะไปวิเลดอสกาสจอวิโยจิเมเลอาสติกอคโลลีงาฮืออคือปือจอเยกาทาออลกาตาวิเจเยกาคโลลีจอดาฮอดาปือนากาดาปืออลีโอคาดานิมาดาดอคาตาดาลาโกอบาพอลกาติกือออติโอคโลมาโกอชอปะมือดาคือออติโอคโลกาดาเกเวจิเมเลกานาเกปือวิโยฮะไปวิเลดอสกาสหะเปวิเลมาจะมือปื้อหะเปวิเลชุทะมาควยปื้อจิแมเลียงาคือแลเลียมาจะมือปื้อชัวมาควยปื้อชัวมากุมาไข่ปื้อเวจะเคยจอดเทวิโลโกนหุนิมาโคโลหะเปวิติจือคาบีจอดเทวิโยเอกวอติปอแลเลียงาคือราหุยาโคโลกาจะสอดจาวิโอยากาโคโลอิเชลแมนิเวติยาธางาคือราหุนิยาติพาโลโกจะสอดกาจาเชลวิโยลีไลค่ะจะสอดจักยปะเรียงอ่ะคือมือว่าตาวิอสอนอยู่ที่ผ่านแม่ละโกเรียจะสจ้าบูชิมปอยโกวิจอเวเรียติลิติเข้ามาชุดักโกทกังอ่ะคืออสจ้าเวเรียอสอนอยู่อสตอลาวิทัปตอบูชิมวิโยแค่ก็จะขอวิอยากาอ่ะคือละหุยาไลกาเรียจะสอดจักตุกะติกูเฮเชเชให้แม่เลี้ยคติพพะแล้วก็ข้าหูหลอหูข้าเสกมากายจีดะเลจะสอคติงจะตุเลเลอาชัวอาชัวกูตุเลขันยิข้ากูตุเลอชิติพาขันยิยาติตุเลเลคติเลติเยวิพุขมากูตุเลสาจ้อยขันทิเกอออขันทิเกอก็แลเลกาจีดะเวเลอแล้วก็ข้าขอเวเลปอยชอจะสจาปอยชอข้ายาลอยาติหูเลเลคาเดกากาดะไทยเลติกาวิแม่ติกาติติกามากาเลเอกอนเชกาลิงาฮือลาหูชมจุยกาตะโกลาตาเวดะจาเวชอลิวาลีเลจะสจาบุชิมปอยแลออลอปึกาตาเวมือว่าตาวิกาวิอสอญอสติภาลีงาฮือทานะละเสภาวิอบุทธะดอนอแลเลชมชกะติภาเนฮือตาอุยอยาวิชอทาออลอกูจาเวเชเลลีญูญูเนเนญิมาตะคาลาวิโยเลเคกอชกาจะสอจาวิอจอยากาติปอกอกามีลาเปตะกุแลงาฮือลาหุยาติภาดอนอกาตุอโปเลออลอติภาทอกาลียะปุฮาจะเคดอนอลาวิโยเฮกอยะปุฮาวิอยายูเวลาตาวิสาตาออลอติภาจะเคไมเจติโยแมลูลาเลกากาพอนาเลโอโอกาปิลาเชวิงาฮราหุยาเตกาลิลิกาอบูจาเมเตกาลิลิซุเมกาเมเชซาจอซาฮาเลดอซาโกเลวิอบูชิเตพางาฮราหุยาเตกาลิลิเกลุกาลาปิอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเนื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนด ไม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่าย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายควันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุนควตาโอดาเลมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อายุเงียเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลินยาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึ่งก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันีกามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเอ็มอ่อนยาแล่นึ่งมาอ่อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสังโบนาขอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายีเนียวมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้พูดอะจ้า
7: โอ้ไม่ชอบเปอร์
6: เหมือนสงคา
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: ก็ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

我记跑我都他妈阿姨你有个那路呢的也你要得你们记那好你啊就能跟能跟了没那也你也能那有个那路哎我那家那都了也你能干你那里也你是不就要好你没那呢要那里也能跟你要那没得也你要得啊你们记那好你是啥了俺呢阿姨车门那条路哎就他妈也你有个那家那阿呢查拉罗埃拉耶纽，这两个乌索阿亚姆拉会和你，俺呢，提和罗亚团军那个哥，罗亚这个埃个大男呢，比西比个马德耶，你得牛姐提和罗勒帕乔达马耶，你啊，伊那哪和你啊？จอนงานังกล่าวมิเนลอยเนื้อรัฐบาลพอปากก็เทลัวจีมาจานะคนเย็นนี่นะก็ต้องเชื่อก็กลัวแล้วจะก้าเอกาด้านนั้นบีซีบีกามาเดียเนื้อเดย์นั่นยิ่งเจียกันอะไรเลยมันทายเฮน่าลอยเนื้อเธอดานัวตัวจะใจเงี้ยลอยเนื้ออาเจี๊ยเจี๊ยแล้วงาเจี๊ยเจี๊ยเลยอาจารย์ก็ดูงาแล้วตัวก็ตัวก็เลยมันทายเลยฮ้อนเนื้อลอยเจี๊ยมาจึงอะไรราชาก็格啷个嘞？你要罗球罗，我就罗罗拉尔个高楼，那哪好呢？阿杰米呢？马杰派啊，杰呐，阿杰罗皮拉啊，来老爷，你要，马杰呢？乔巴呢？后牙个呢？托阿个呢？呐，阿杰罗木啊，那么些咯？那个的阿卡侬啊，那阿啊，这个是讲安德呢？博多了个，有多了呢？阿的阿卡多呢？这个阿个大男呢？必须比个伢的爷伢的，后来他在忙个咯，你们杰哪好呢？他这个没忙个咯。เชียเยอยามขวานิเกละเชมยังละยามขวานิเกละเธอมีแน่ละเลยนี่เชนุ่มจีก็เกาะแล้วอ่ะบ่เชในจังถ้าคานบินะหาดามาเดยเนี่ยเดยเนี่ยจะแต่ในหาญาแม่เนี่ยที่ขอรู้ว่าจะดามาเนี่ยเฮกันนะเนี่ยอันน่ะจะมาจากไอ้กะดันเนมาเดยเนี่ยเดนิ่มจีเฮกันเนี่ยทนเจออะเดียกันนะขาลาทินะฉลางาเนี่ยบาลาสีนาขอเนี่ยอาวุธเสียบาลาล้ออาขวน้ำมันที่ขวาเดไทยอันนั้นอินาวันอาทิตย์อันนั้นเชื่อซุ่มบาลาสีนากันยายนอาขวนิพังอายากโกช่วยเย็นเยี่ยวเฮน่าขวโตละโตเย็นนี่เนี่ยถงเจอนิมจีอายาเมื่อละคุยละแต่ชาติบิ้งได้จะแม่น่าหาดามาเย็นเยี่ยว

Le yi mia de da mao de po de pa ma de yi ba ta ta ne la de le u cha da cha lo yi nyo ga pa ne bi na ha da lo ya na ha bjo du a yi nyo de na pa la ne na ha la yo ha na lu e u du ta ma de lo nga ne a yo che mu ne ti kho lo e a jo da ma yi nyo ga ne na ga ko ja ga da ne ma yi nyo a du ma ga ko do la nge lo le ni ti ga ne ke ga du na kho ne da no lo ni a ge je ga ko do la kho ngi ye ni a tian a le nge chwa pa ya mi a le je ga ko do la kho ni a mai ni a da no a da ba ya ne ke nya lo 191 le me ne a de tai mi khan la kho na da ga sa bo lo ye ni ne tha ne kho kho ma nge chwa nya lo ye je ma je nge lo chyo lo lo a je ga ko sum he thon je da la lo yo je na lo de ye ni a de da no ne ke ne lo ye ni da no ya cha me น่าตอนนู้นจะอีกก็คือหลังเงี้ยเลยเนี่ยชอการแจ้งความและคู่งาเดียเนี่ยเดียมันไม่ได้น่าเหื่องาสินยันในจักรเอกาตันเนมังเงออ่ะเดียค่ะเหงาฮอลลูว่าก็ก่อสินยันในเนี่ยก็ดูเราเกลือจอเนี่ยเราเนี่ยบีสินยันนี่เลยแล้วจอนะขอนี่งาจอฟังเงี้ยชอเลยเนี่ยแม่งาขอนี่มาที่อามาสินยันมีในร้อยเนี่ยก็ก่อเหื่อเดอร้อยเนี่ยก็ก่อสินยันเธออ่ะเดียอาคาชอหาก็ดูบีสินยันเนี่ยแล้วเนาะอยู่ฮักล่ะจ้อนเนี่ยเอโดเนี่ยหมดมีอะไรเล่นน่ารักขัดดอนเนี่ยล้ออืมงั้นจะพังเงาช่องอะไรเนี่ยไม่ได้พังเงาดามาเถียงเนี่ยเราก็กลัวก็จะโดนล่าขอนี่เราเลยนี่เธอกาดานัวจ่าเรานะก้าวไปก็ดูนะเบอร์191แล้วงั้นดานัวบีชอบบ้านะเราเนี่ยไอ้ขอนี่ดานัวจะก็อีกเกอร์เนี่ยเราจะใจจะอีกเกอร์เล่นเงี้ยน่ะเราเนี่ยการแจ้งความและควรเธอเราเลยนี่อาจจะเรื่องจ้องอะไรอาจจะจีอะไรพวกนี้เยี่ยงอ่ะแล้วนะขอเนี่ยงั้นจะก็แอบกัดในเนื้อเดียร์เนื้อเดียร์ดานุฮอปาร์ลน่านัวลอยอยู่ห่างอำเภอละคุยโลแล้วดานุกับดูจะไม่เนี่ยเนี่ยชอโรงพักแล้วคู่งานลอยอาเกกับจะได้รักอะไรพวกก็อินเนอร์อย่าจ้องอย่าเดียร์อยู่ห่างในจุดจุดย่ามังเงอลอยเนี่ยจะมาเจ๊งเนี่ยโรงงอนเนี่ยลอยอย่างเนี่ยพี่บักกูเทมเอี่ยวใบไม่สมเอจ้องเนี่ยเยอะขอนี่ร้อยเนี่ยไม่สมัยจ่ายงานแล้วมันเงินบาก็กดดอลลาร์ก็ยาจ่ายงานเดียเนี่ยเดียกูเทมหัวป้าร้อยเนี่ยอยู่ฮันเนจ์อยู่ฮันเนจ์เขียนเงินงานแล้วก็ยาจ่ายงานเทียเนี่ยล้ออืมนั่นจ่ายงานนะเจเจจ้าเจเจอะไรหัวก็ดูงานเลยนะขอนี่อยู่ฮะปะประจำตัวประชาชนเมื่อนะขอนี่เอกสารรอราชการไปในเจ้าโดนเนี่ยอาบ้ามาข้อถอเธอร้อยเนี่ยนักการสบู่เธอเดือร้อยเลยนี่น่าอาชอไม่จะอินาขอเนี่ยรออาชอถึงการหนังสือรับมอบอำนาจและคู่งานเถียเนี่ยเทอมขอนี้ยายาเดียเนี่ยเดียนะขอเนี่ยจะมือพาดันโนยมือมือจัดในงานในตัวจะเกิดนะแจ้งความเดียเดียรอถ่ายตอนในยังเกิดงานเราในอินดันโนจะจับบีเลียเธอนาล้อนี่เจียจ้าเจียเนี่ยงานมือมือใหม่เจียญาเนี่ยใบบันทึกข้อความขอเนี่ยใบแจ้งความรอเนี่ยจะเธออาทิตย์เย่อยู่มาเดี๋ยวเฮอยู่เมื่อไรเดี๋ยวย่ออายามจะน้าขอนี่เย่เงี้ยมึงไม่จอมแม่เนี่ยไม่ขอนี่ยุ่มหน้าการแจ้งความแม่เธอจอมแม่เนี่ยยาเดย์น้ากักกว่าเดี๋ยวจ่าเล่แล้วเราเดี๋ยวมาเจงเงาโลในบิชโอนาโลในบิชโอโลแล้วอันน่ะอักเงินน่ะอายามอักเงินยามะอักดูอ่ะอักกาจอนในบิชโอเล่แล้วเนี่ยจบเพียดอะไรเนี่ยเราเดี๋ยวมาเจงเงาไฟแดงจอกาจอนเอาปานช่วยอะไรเล่แล้วเราเลยเย่นี้ลอยเนี่ยน่าช่วยในบิชเชลีลอยเกะกงาและลอยเนี่ยโดยตัวลอยมือพายยายเนี่ยเดินถนนเจเจจ้อยงาช่วยมาดูยานาง่าโลแล้วก็จ่อยช่วยหาหม้อดูจ้องาโลและลอยเนี่ยน่าเธอแต่มาเงยลอยเนี่ยอินยุ่มเบอร์อาบ้าหุ่มมาทอเท้าขอนิจ่าลอยวิดีโอหุ่มมาทอเท้าขอนิจ่าลอยเนี่ยเนี่ยมีจิตยังไงเขาเดินตัวหลวงดานหลวงลอยยายบินเนี่ยลอยยายบียุ่มดังงาเถี่ยเนี่ยถนนเดือดข้อมือชอบาเนี่ยยาพายแล้วเราเลยเหยียดนี้เธอมีเนี่ยเราเห็นนะขอเนี่ยยุ่มๆแล้วเหยียดนี้การแจ้งความและคู่เธอเราก็กายจ่ายเงาเดียจี้อะไรหัวเงาเดียจี้เอ็นเงาเราเหยียดเนี่ยและเหยียดนี้จะกับแอร์กับดันเนลเล่นะเธอก็จะก่อนแต่เรื่องนี้เราเลยนี่ที่อ่านนายโยจิมาเจียงไงล่ะลงหอลูกเขงหอเนี่ยเราก็จอดกันมานะขอเนี่ยยอห์นยอห์นาลัวเราเยอะละกันมามีเนี่ยเราที่ปอนอะไรอีช่าเยอะขอนี่ดูละลอยอยู่มันก็จอยอยู่แต่มันเงือกในเดียอาจจะเนี่ยมันขาดแล้วลอยเลยใช้ก็กอดดอลล่างาเจและน้าลอยยังก็กอดดอลล่าหน้าเทียน่าลอยยืมมาเจงเงาลงหัวเนี่ยล่ะอาช่องช่วยเออล่ะอาช่องในบิชเออล่ะแล้วลอยเนี่ยยืมมาเจงอาช่องช่วยเงี้ยเนี่ย
yo ha bon ma e ma bon ma de chue nge na la tia na ma ye ma ye ga ne chue ro ma jo a jo jo kho ne chue nga le la ji mi na ga ma so su ni ga ga ji pa ne chue do la ne chue nga lo le ro ma na kho ni yo ha bon ne ma e lo yo ga ko do la ta na tia na le ya ka nga lo ne yi ni tia na gu mi ne ya lo ye ne o xie mi xi de ma xi le le che ye ne lo che hu ge ye ne lo ye ne ไอ้คนนี้เถียนะอ่าแล้วเอาช่วยไม่ได้เหรอจะมาสิงอะไรเหรอแล้วอ่ะขอขอไม้โลนหนาวเนี่ยรออีกเนี่ยช่อหางช่อบ้าหลอกหัวยากกันในเสือเกินเนี่ยเนี่ยชอบบ้านเนี่ยเหอเถียที่จะที่เจ็บบ้านจะได้เนี่ยเด้อาจจะมีเนี่ยง่ะแล้วก็นักข่าวเนี่ยอาสัวมาข่าล้อเลยนี้โลช่วยเนี่ยเจ้งอาจจะแล้วก็นั่นเหรอจังบังอะไรจะไม่สอดทายเจ้ เยี่ยมเอซงะกะมาแมเอญะบ่ทิปวานะซะซุนิโลกะจอนญิงงออีกะเอกะเจกะจอกะเจปานะมะมอละกะเนเจโดเลเนลอยเนียวโลเลชูเวโลโคลอกะญะเฮอะดึมะมะนินาอะดึมะบังกาลอยเยเนียวบูมิเนมะเสียลอยเนียวเฮเสียมะสีเดมะเสียเลฮะเลขอขอมาเจซอยเลลอเฮอะบัตโตทาจาวกะจอกะเจปาอะบัตโตทาจาโลวิดีโอทาจาโลเลฮะกอนากะแมเอะดึเนชูกะลอยเนียว ดานอใจนะบ่มาขอให้บินในบิฮองเนี่ยอ่าแล้วอาซะสายอ่ะดูอะดูบ่าได้เยเนี่ยเดมาบ่ขอนี่บ่าแล้วจะมาสอถามมีแน่ล่ะเลยเยนี้เทมีแน่ล่ะเจอเธอล่ะมาเจอนะมาเชบ่งอะเดแล้วเอเจเอเนมอกะดูเปียเลยเยเนี่ยล่ะเทมีแน่ล่ะเยเนี่ยเธอก็อะดูในจ้องเธออ่าติติบ่งกันงาแล้วล่ะเฮ็ดแต่มาเจอก็ดูติติแล้ว บ่เปียเลงาแทเยเนี่ยหรอโหลโหลเปียงาเดียดือไทมีขอยอนาลอเทมีเนลอยเนียวอาเจเนมาคายอฮาบอมาบอมขวางีชวยเงลอยเนียวอัดดอมเบเจจอมนาทาเจเจเยเนี่ยหรอมาเจเตมังเดเยเนียวเดนาราจอฮอเนมานาราจอลอพะยาบิปางาเทเนี่ยนาราจอนาคอคอมาเออนารังจอมเมชอบาเน เราเหอมืออาเจเยเนี่ยจะมีนังอะไรกันนะอ่าเหอหนึ่งมาจะมึงอาเดเจมันอยู่นี่แล้วเราเนี่ยเออยอยู่หาแต่เจพ่อมึงเออเราเหอก็น่ารังขอข้อมาชอบบ้านเนี่ยไงก็ต้องเทนังอาเดอ่าอีสันนี่บางคนนี่ก็ขลิ้นเจเยเนี่ยหมดที่เอาปลาล้อสาวปลาล้ออ่าเหอหนานัวหนึ่งมาจะมึงอ่าแล้วอายุมาเหอก็ในสัญญาเลี้ยวเนี่ยเราเลยเยนี้เหอก็สัญญาเลี้ยวเนี่ย มันมันนี่พับบังขอนี่เลยเนี่ยอีสานนี่มาบีบบังเนี่ยอีสานนี่มายุบบังนี่เราบังแล้วเนาะให้บังอ่ะเนี่ยขอนี่อีสานนี่มายุบบังเนี่ยกะขันเนี่ยเจนึกมาชอบบังอ้อมมีเนี่ยแล้วเลยเนี่ยไอ้ขอนี่อีเจแต่หน้าขอแฮเจหัวเนี่ยจะเอาปัญญาเนี่ยนะเฮ้อพายุบังด่าสิเจเดียเนี่ยเดนึกมาชอบบังคือมาอ้อมมีเนี่ยเราเนี่ยที่อันน่าชอบหางเชื่อใจงาเจชอบฉลาดงาเจแล้วก็น่าขอยังอีพักแค่ขอนี่แฮมาบีไอ้นี่ขอนี่เจอหน้า ชอบบ้านเนี่ยรู้แล้วเนี่ยนึกมานึกมาเกินเนี่ยหัวอย่าให้เงี้ยรู้ชอบบ้านเนี่ยมีเนี่ยแล้วเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยเย็นนี้ก็เจอก็กอดดูแลขอนี่เดย์เย็นเนี่ยเดย์ละเลยละชาวโลกก็กอดดูแลนะขอนี่เจ้าพ่อป้าแต่มันเดือนนี้เลยเนี่ยอย่าให้ช่วยอย่าช่วยอย่ามีเนี่ยนึกมาเธออยู่มือไม่จนเนี่ยเลยเนี่ยให้เงี้ยรู้ให้ชอบบ้านเนี่ยรู้ จอมแม่อย่าชอบบ้านเนี่ยจะได้เย็นเนี่ยเดอะไรทั้งนี้นะเย็นนี้ขอเนี่ยอยู่กันนั่นลุยกันนะขอนี่เรามาเจนี่เราอยากก็จะก็กอดดูแลขอนี่เขาเลยใช้ก็กอดดูแลนะอยากให้เงี้ยรวยเราจอมแม่ชอบบ้านเนี่ยเดเย็นเนี่ยเดอะก็จะแล้วพ่อขอเนี่ยจะใส่เงี้ยหมดแต่ชิจูก็ได้เลยเนี่ยเราก็ก็แอดเจงเงี้ยน้องขอเนี่ยถ้าก็หมดแต่เชื่อป้าขอเราพับบ้านขอนี่ก็ขั้นเลยเราพ่อเจ้าน้องขอนี่พับบ้านได้เลย แล้วงาเดียเนี่ยเดี๋ยวที่มีเนื้อหาขอในเนี่ยอ่าอย่าสิเนี่ยในช่องแทนยาภายแล้วจะกะเอกะด้านในบิสิบิกาเลเดียเนี่ยเดเฮกันเอาเนี่ยต่อชาติบิมแล้วพันธะดามาเนี่ย

0: เธอนะดอชาใจจิบยุ่มเหงาพอในบินหาดาล้อนะฮะเบียวดูเย่เนียวเหงาเลยนะล้ออายามเพล่าลอยล้อเลยนี่เชนุ่มจือก็ก็ล้อเลยนี่พอบินหาดาเนี่ยเดออบอเชนจะอันถ้าเดเย่เนียวไอ้ยอดเนี่ยชงไม้ล้อเธออาเดียเลยเธอเชนุ่มจือก็ดูแล้วล้อเอฮัลโหล
1: ฮัลโหลคร
0: ับ เออดูทำไมเด
1: เออเจ็บงอจี
0: เอออาดูอาดูอาเชอล่ะอาสังกูเด
1: เอองมังงมัง
0: อาเกะก้าจ้อยแล้วนุ่ม
1: เฮก้ายังไงจ้อยไหม
0: อาเจ็บผู้จ้อยดู
1: ห้วยกัวขาจ้อยมาห้วยกัวขา
0: ห้วยกัวเชียงดาวเจ้ามาเมืองละคุ้งไง
1: เออ
0: เอาไอ้เสืองานเนี่ยก้ายังกัดดูหรออีนังก็ดูน้าขอนี่อาเจ็บก็กองอะไรแล้วน้าขอนี่เชนุ่มจื้อก็ดูเฮน่าอาหูบายสกุลทอทาเออก็ดูไง
1: เออ
0: เดือดขาเดจิตก็อาหูบานเนี่ยล้อ
1: เออง
0: บะน่ะนุ่มน่ะเบอร์ที่อานาคลิยาเกดน่ะเบอร์เดเบอร์เนี่ยฮอสิจากะดูเลยเมลออายุที่อายุที่เจมินาโดอั
1: พกะมะดูมะดูอายุ
0: มะดูไง
1: งบ
0: ะน่ะอะเชนุมจิเอเลน่ะอาจิเบกะอาจิอะกะยามจังกะกะโด
1: เชนุตัวอะยามกะละกะละจิงาโลนุเ
0: ชเมียงละเมโลเชเมียงละเนยามอดะดังไงฮะไน
1: เอออ
0: ๋อๆน่ะอาเจก็ดูแลจังละเชนุ่มจือไอ้ห
1: ูอายุมาอาเธอปลอแล้วยามแม่ว่าโล่งอะโล่งโล่งเชงไ
0: งอ๋อโล่งก็ดูแลเออ
1: เออ
0: น่าอยู่ให้พยายามอยู่ให้หลักคุยจังละมึงน่าส่วนจังอย่าส่วนไหนจัง
1: จินมาพี่มาแล้วจังเอาจินมาจนน่าจินมาเที่ยตื่นอ่ะล
0: ่ะอ๋อน่าเจเจเลยหัวเนี่ยอาเจจู่จู่จังเลยได้เชิดอ๋อ
1: ว่าเจริญมาจนาอันนี้จริญมายกพูนมุ่งเชื่อและเองอาเดินนมุ่งเชื่อถิ่นนั่นและเองอายุมาเชื่อเชนุตุยมีเนาะทั้งนั้นบุนับพูดอะไรยี่นี่ยี่นี่ยามาอุขวาทั้งนั้น
0: อ๋อ
1: ตัวยี่ยกผู้เจริญละมัวยี่เจตุก็มาลาคงอ่ะล่ะสำหรับสัตว์ตัวมุ่งจังอะไร
0: อ๋อล่ะ
1: ยกผู้เจริญมาจันเดียตัวเอวจูงอ่ะ
0: เ
1: ขามาเดียวว่าอุ้มแม่เราจีมาตื่นเงาเราเชนุทั้งนั้นนะยกพูนมือเชื่อเลยเองอ่ะ
0: เออล่ะ
1: ขณะอายุยกพูนมือเชื่อเนี่ยเธอเชนุตื่นเงาเรา
0: อุ้
1: ยชอบอยากพูดดีล้านาเราอยากพูดดีล้านาบุเออเมื่อนี่มีจับดัวฮัลลูลูอ่ะชอบล้อเขาลูลูกก็สุขใจเนี่ยแล้วเธอก็ตัดใจงาล่ะ
0: เออล่ะ
1: เขาลูเธอเขาจะเขาลูเนี่ยใจเนี่ยอีกงะ
0: เออ
1: ชุดโดนเนี่ยล่ะมีชุดโตป้าเนี่ยมีชุดโดนเนี่ยอีกเด้
0: ออาหูบ้านน่ะมีจ้าล่ะมาจ้าบุ๋ย
1: มาจ้ามีชุ
0: ดเออเออ
1: น่าอันเล่ลมูตัวเออขบพี้ล่ะโดนเนี่ยคืออีบบัดเท้ามาจ้างอะไรหัว
0: เออล่ะเออล่ะเงินแม่
1: มาโมลามีล่ะมาโมลามี
0: เออเอออุศรีน่าจะอีมินเอง
1: มอลามสิมามอลามเสกมาก็จะบล็อกลงมาคือบล็อกเอาไงมีชีมีชุดโดนเนี่ยอีหรอเยอะที่เขาเลยโดนงาล่ะขณะอายุมาถือล้อหกองเลยที่จะบล็อก
0: เ
1: ออถือล้อหกองมาเงื่อล้อกว่าที่จะมาเนี่ยหกองหกบาทเดียวหกดวงอภิว
0: อ๋อ
1: คุยที่หัวเลยโดนอีงาจะทนเนี่ยงาชอบเยอะเยอะรึ
0: งา
1: เออ
0: เออล่ะ
1: เจนนตื่นนะเจนน้อมาตื่นอาบหูแล้วนะอีน่าเนี่ยชุดเนี่ยอีข้างหน้าว่าจะจงเพย์อีกคนน่าเอ๋ข้าข้าอีบุญเทศน์เทล้อยังมาเราสักคนตัวยังอะไรนะย่อยังไงอีกคนน่าล้อมีจัดดูเปล่าท่านเนี่ยเยอะคนอยู่ด้วยเนี่ยเช็ดอยู่นี่เขาส่งคนแล้วเยอะแล้วยังทางเราส่งก้าส่งก็ทานะเช่นนู้นที่ก็รถไฟส่งหัวล่ะที่พอถึงถึงแล้วตัวไงเช่นนู้นตัวก็ง่ายนั่นแ
0: หละ
1: แล้วเนี่ยที่ก็รถไฟรถเช่นนู้นที่พอเราจอดเลยงาคุยหงน้าคุยหงตัวก็น่าเล่นหัวดูเนี่ยอายุเช็ดเช็ดปันเนี่ยเล่นรถไฟเนี่ยไปทำดอกอู่เนี่ยเช่นนู้นนู้นเจอพัดเจออู่เนี่ยล่ะที่ทำงานนู้นนะเราสื่อหัวบาคุณฟูเนี่ยเชื่อชอยชอยนะ
0: เ
1: ชื่อชอยชอยชอยเนี่ยหัวบาชอยชอยจะทักชอยอ่ะนั่นโอ้หนูรำเนี่ยเลยชั่วโมงชั่วอภิรักษ์ตัวหนูนี่ล่ะ 厂家的了。
0: 嗯嗯嗯。
1: 俺们那罗皮有的等俺嘞。
0: 哦。
1: 俺们你会做俺来了。
0: 嗯。
1: 俺们你前头走啊，不跟那抢啊，外边户抢啊都。
0: 嗯嗯。
1: 我跟那你妈跑，我看我下台里个了。
0: 嗯。
1: 我去那了，不是啊。现在呢？小孩子那，小孩子那不，你说嘛个不好呢，好个了。
0: 嗯。
1: 我这下跑几多呢？跑了跑的。
0: 嗯嗯嗯。
1: 那不好呢，要嘛呢？小屋呢不好好呢？去老人家玩的还。
0: 哦。
1: 哎，老人家去湖南呢，结婚。嘛，苗来没在那嘛，狗来没了。
0: 嗯，那个。
1: 路啊，老路，哎呀，嘛，他路将来了。
0: 哦哦哦，路也路了。
1: 我那路呢，这个给鸟来好家，鸟巢来好家，这个要要，那嘛都好爱爱俺了。
0: 嗯。
1: 哎，除了这呢，会走奶奶那，会这个那，要几年的了，要去那学的了。
0: 嗯嗯。
1: 也几下喷的也老的，然后
0: 老眼也几下喷的也老眼。
1: 嗯。
0: 哦哦。
1: 他不，他那没有新加坡了。

0: มีชูยาดูฮอบเลยนะ
1: อืม
0: น่าอยู่ให้อัดถืออยู่บนนั่นล่ะ
1: อืม
0: อยู่บนนั่นก็ไม่โดนเลยอีจู่ยาช่วยเนี่ยสุดสุดทางอัดเทเล่งอ่ะ
1: อืม
0: สุดสุดห้องเนี่ยรถบอลเล่ดูเนี่ยอีจู่ยาช่วยเสือเนี่ยเริ่มจีบช่วยเนี่ยล่ะ
1: อะล่ะ
0: อย่างนั้นว่าจีขาเนี่ยว่าล้อเล่นเนี่ยกูก็ที่ยาบิดาเป็นปลาหุ่นหัว
1: อ
0: ยู่ให้เชนุอุทาหุ่นแล้วอยู่ขวดน้ำอุทาหุ่นหัว
1: อืม
0: ยังไม่ไปชดเจียอุทาก็เจอยู่บนแล้วมาบอดงานนั่นอยู่กูก็ตัวดำเนี่ยว่าจะหันทุ่งจำไม่ล่ะ
1: อืม
0: อ๋ออันนี้เขาจีจังล่ะอายุมาเขาจีจือล่ะ
1: อ
0: ืมว่าจะหันทุ่งจำไหม
1: อืม
0: แล้วอันนั้นว่าเรื่องชีชูทานนั้นว่าดังเลยไหม
1: เออเลย
0: มีกองกองหุ่นหัวมีกองส่งดาวดากองมาในหัว
1: อืม
0: หาจีมีกองเลย
1: อืม
0: แล้วเขาจะบังเดินอันนั้นจะรู้เขาจะสิจะรู้ก็ดองอันนี้ยังเดียวอาจารย์เนี่ยปัดดองนะเขาพิจารณาดองอันนั้นเขาล้อเลี้ยงล้อเลี้ยงนั่นผมก็ล้อกับอาลีเนี่ยเต้นล้อบงเนี่ย
1: อ
0: าลีกับล้อผมก็พิจารณาอาลีกับจ้าวนั่นสามารถไหม
1: 嗯
0: 咱呢都有话那比咱那咱比唱的怕崩了呢
1: 嗯
0: 啊咱提莫了
1: 嗯
0: 你把这些这些做呢我记得他的那啊让我们让库拉人呢会让比唱会莫了
1: 嗯
0: 啊咱会莫咱妈呀也给他会来又笑了
1: 嗯
0: 莫谁呢这么苦呢会莫我们得多呢苦干好没了
1: ชัดช่องอยู่ด้วยเนี่ยอ๋อไอ้คู่บางงานมาทำไมมาจังก็มอเล่เหรอชัดช่องอ่ะจีด้วยเนี่ยเขาเล่เลยงานมาสิงานมีด้วยงานมาสิงานมีเนี่ย
0: แล้วก็อยู่ด้วยเนี่ยหอมเนาะเหรอยังมาทั้งหมดคู่ไรเนี่ยแล้วก็จีบาขันเนาะพี่ดอโอ้เหมือนโอ้เจี๊ยเลยนะเอ้ปุ๊บแม่น่ะ
1: อัน
0: นี้คืออะไรมั่วเสียนะอะคือกันละกันเนี่ยอย่าแต่คุณ
1: เออล่ะ
0: อ่ะคือพอเลสเอติปูเยมอะล่ะพอเลสติปูเยมอเนี่ยมาแต่คุยล่ะ
1: มา
0: แต่ที่เนี่ยรู้จังละน่าคุยดูหอน่าเฮ้ยชั่วโมงที่บักขันเนี่ยบิดดอกันน่าปุ๊บไหมน่ะปุ๊บเนี่ยอายุเสียอยู่ล่ะอายุเจียอยู่คุณรู้จ่าแต่เนี่ยนั่นชั่วโมงชั่วคราวคือเนี่ยสังสีบิดจีเนาะ
1: ถ้าก็ที่ยามละคุณนั่นสังสีก็ยังไงอี
0: เออสังสีเช่นนู้นก็จะด่าเลยท่านเอ็มเนี่ยแ
1: ท้อ๋อ
0: เช่นนู้นก็จะด่าเลยมีหลายสิบยานะยานะเสียเลยพับบ่อสินี่ชั่วเช้าจังยืนเนี่ยจังยาด่าอาจจะพัสเจริญเนี่ยพับดีด่าสิ
1: อ
0: าจจะมาจังน่ะเขาอยากจีอ๋อเสียไม่รอบยานะเสียเลยรอบยานะสิบยานะร
1: อ
0: เลิกเลยละ
1: เออละเออละ
0: ถ้ามาสิบยานะเขามาเสียกุญยาไ
1: หมอ๋อ
0: น่ะมาจีบยาหัวเสมอนะอยู่ฮะจังยาดูเสมอ
1: เออ
0: เออฮัลโหลเต็มเลยนี่อยู่หรือเปล่า
1: อ๋อเออเดี๋ย
0: วเขาจะเตะน้องเอ็มมาแล
1: ้
0: ว
1: เออละ
0: นี่เนี่ยจีมาสิมันยาคนนี่เขาสิยาล้วนเอ็มไหม
1: เออเดี๋ยว
0: แต่คือมาแล้ว
1: ท่านนะขอนี่เช่นนุ่มจีก้าเกาะล้ออับบ่เช่นเนี่ยเรายังเงี้ยช้อนเนี่ยจังถ้าเราเลยนี่เออกันเนี่ยนะเราอาจารย์เขาจะเล่าเหรออายชากาเลบินาหัดานเกมาเดอดูอาจารย์เนช่างาเยียญาอาจารย์เขาจะเล่าหรือบินาหัดานเนี่ยอาจารย์เจียนะก็อีมาเดอุติยุมือเดเยียญาขันสอเราที่เขาหลวงแล้วพัฒน์จุลามาอุดุธรรมะ
2: มิโลยเค我家牛说听到他爱喝，那个小母伢儿牛在，你今儿个人呢？不落海边的那马土马的。我家海边里那马土啊，哎嘿。

0: nyai kote. Leti matunga ngai ke, budo nyai kote na tunga lenga. Munja nyu sa ti na tunga lenga ai ke, laka shomu nyai nyu sa. Iti tunga lenga ai ke, ni mu nga le thum ma nga de ha ni mu nga le thum ma nga le a she na ai ke na le cha ga i nga ti mo mi la nya le a ji gu nya o i nga Ja be u nyale mu ma ngai khu A ji za sha nyau i na Ji ga u nyale mu ma ngai khu Ka u tho ya u ko do Sa mo tho ya u ko do u tho na hai khu Samosaya nyai ni na Daganti u du u ta na hai khu Si sa zau ma ngu le de Nya sa ngai u ma ngu a ngai hai khu Ma si za no nyai ka si E do me u ma ngai khu Ma ta khata le kha chiu te le Mi za khata le kha chiu ma ngai khu Chiu so kha nyai a da Ulu ta chiu la le sha u ma ngai khu Toya uko do Tomo toya uko do uto ne Masila no nya ete do Yato nge gana ne Siu toka nya e ada Ito nge amaku ano hai Mata si ka ya ka lu e chung e Mita si ka ya ka chua nga nga hai Ta chi a go nya e mi ma Ila chi o ma ku a nga hai Nga ga ha me ka mu ta se de Masi ga ha me tsang u ta tse la le ma ngai khu Ma nya za mu nya o tu o Me la ka u ta tse she no hai khu Ta ki a go nya e mi ma Nyo fe du no hai khu Ta ki a go nya e mi ma Kamakale Tiago nya e mi ma Kime mu ta te she no hai khu Kula ngane lu thun mu ma ngu le te Zito ngane lu thun mu ma ngu ngai khu Ma tun le sun zun ta ji ya ma Ma da tun le sun zun ta u ma ngai khu U la mo za nya e ngane rằng mơ mà ngỡ ngài khơi mà ra ra nhau ta lê không chỉ nó thả gì mà ngài khơi khá tù mò nhau lê lê nâu chiếu mà ngỡ ngài khơi khá ra nhảy chỉ là số thủ nó thả ư mà ngại khơi cả cái bờ thắm lại lại xa lê chỉ khá như nơi bờ thắm là lo xe nó hại khơi chỉ khá là nhẹ nhảy hủy
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
8: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงส่งสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงส่งมีความจุเก็บกัก10,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงส่งสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงส่งทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571ถึง2572คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบรัสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบรัสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: โยชายโยต้มมือ
4: ลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอลุ
8: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องก ันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถอมเอาเขาตั้งเซิงคาฮบทบจำกันที่นอตอนการห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่ AM 1479กีแล้วเฮิร์สปืนปล่อยเสียงกวนวันบ่ถึงมาเข้ายาม10มองถึง11มองกลางไหนกลางคำอยู่จอมเขาหมู่ขาวนุ่นที่ในสีฮบทบจำกันที่ในย้อนสู่ปันกุเกาะอยู่ลีกินวานกลางยันพี่เขียนกันคาหน้าเมื่อในก็ถึงมาในวันอาทิตย์ที่13เหลือนทวนเก่าสองเฮงไปเศร้าหกเป็นเหลือนสิบเหมาสองคำฮอดถึงมาสิธรรมตราก็ดียินแมงจนถึงพี่น้องเขาให้เล่นยินถ่อมจอมกันอยู่ขาออกเปิ้งมุงมองปันแห้งเหยียนนำเสกัมเยาก็เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าก็รู้ล้อมด้วยถึงหมักเขาเต้านำหนังหือมันปอดิมักเหลืองขึ้นโป้งมาอัมมีร้องน้ำอือน้ำทมน้ำลูกมานั่นขนาดเนาะเยาก็ยังตึกถุลีเลยฟังกันไว้อยู่ยังถึงเป็นข้าวฝนแหละกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถเพ่เข็นถ่อมด้วยข่าวด้วยเงากันให้คืดตั้นกันกูก็กูก้นเสกัมค่ะ

甚至话官事哥哥来咪我家当边又来，唔见当见咧唔来哇，官哥来我来，上晚你拜神变来又无神来神我靠，三问你咯，唔拜来呐，点话唔拜来咁了？郭伯祥，乜变妖搞诶呐？我唔见咧见什么？见你也来我来，上你冇拜神变来我来，哎呀哇，做杂乜咧唔上拜呀？上话古时咧神我靠内无聊内，乜鬼样放乜离那个，好管变成咧。拜有何来来？那不是那是那口那，俺那边靠红桌，嘛那么拜新别的呢？嘛侬敢侬装那边的那呀？那边靠人，那王龙嘛那那呐？哟，刚才听嘛靠屯床来的，我莫闯过，变得那里靠贼出药了，我莫闯过那个变得那靠打嘞开了破那那哈？那不是那是那口？怎么难不难？นามารูปังอนัยสังนามารูปังตุขังนามารูปังอนัตตาวะกวนห้องได้ไปบ่เท่ากวนผอมได้เท่ากับนามะฮะผู้สิได้สิเนาะเขาดีว่าหรือว่าไหนเปิ้นว่าบ่ได้ฮอดราว่าไหนหรอกเป็นมุนเจ้าเท่าว่าเนาะบ่เท่ามาแล้วก่อนจังกันฮอดผอมมาในเมียนกันเด้อว่าจังเปิ้นว่าหรือว่าไหนผู้สิได้สิเนาะเขาว่าไหนเปิ้นว่าเนาะเนาะก็ได้ว่าซึ่งนางเฮาเจ้าคู่ลัดว่ามื้อไกลนั่นน่ะตราไหนพวกกับไปมือเท่าไว้พวกไหนสั่งนี่ไรวะไหนไรหนอแต่ฮะเอเซวังกิสังอาตบังโกเซียมบรานันสุเวนายโนสังการันตีนะมหาสีนีนะมัสุนามันเรื่องนาพอรู้นั่นเซฮะมันเรื่องนาว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาก็ห้องอ่ะดีดีแค่น่ะก็ว่านั่นไหนเมื่อมันไปมาเขาหลุดตัวดันไว้เซฮะหนอผู้ชนะชนะเขาหนอเลมือได้เขาจะพูดดีบันไลมันอิดหนึ่งไงไปบอกบันนามะบอกสินนามะสังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลาดในกระเทียมหนึ่งวันไหนผู้ชนะสินเอาเขาอ่อนกันนางภาวนาสมกันในมีหลายข้าวอาจารย์สามข้าวเสียหน่อสามข้าววันนั้นหนึ่งข้าวหลายชั่วโมงสามสิบนาทีไงหน่อหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวซ้ำหนึ่งพอ30นาทีพวกไหนก็เฮาได้รายนําภาวนา1ชั่วโมงครึ่งพวกว่าถึงข้าวมันมาแล้วเข้าเหี่ยวห้องกันมายาวพวกไหนอ่อนกันมานางตีพอดีมันพวกนางยาวพวกไหนตามนางเฮาหมอนางนั่นนางเฮาสบายใจดีๆไว้เอวซื่อๆไว้คอซื่อๆพวกยาวพวกไหนก็รับตาลงลอยๆบนรับตาลงยาวว่าไหนถอยใจปันมันมันอย่าไปถอยไว้อย่าไปตั้งใจถอยเทิมเอาเปิงมันเปลี่ยนวะถอยใจปันมันมันปดถอยใจมันมันยาวว่าไหนล้มถอยใจออกนั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยออล้มมันขึ้นถอยเขานั่นเขามีตังหูจอมวะถุยขาบุษินะสินเอาเขาตีอันคู่หลังเอาถุยเขาถุยออกไนสั่งบุษินะสินเขาตีเฮ็ดไรเหรอการสองเมียวไนร่วมถุยออกนั่นเขาหูวะถุยออร่วมถุยเขานั่นเขาหูวะถุยขาหลายเมียวไปวันไหนสองเมียวไปมานั่งหนึ่งข้าวได้30นาทีสามสิบนาทีนั่นอย่าไปด้วยสังเสียเมียวอย่าไปว่นสังเสียเมียวเฮาผู้จอมวะถุยขาวถุยออหลายเมียวไปผู้เสียได้เจอเขาสองเมียวไปการดังเมียวอย่าไปเฮ็ดสังพองยำนั่งนั่นกุยกะวานันเสียตาไหนก็ไหนมองพอเขาดึกถุยขาวถุยออกก็ไหนเสียงเบ็ดแฮมเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักกังนอนในสังมีมาตังยินเนี่ยว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั้นกันเลยเป็นสังพ่วงอะไรเยอะเปรียวก็ขึ้นมาแค่ถุยขาวถุยออกสังบูสินะสินเขาได้เฮ็ดอะไรเอ๋ยสองมิ้วนั่นฮะสามสิบนาทีนั่นอย่าไปกับว่นดังมิ้วอย่าไปด้วยดังมิ้วเอาด้วยว่าลมขาวลมออกไหลคอไว้ว่าไหนสองคอได้ก้อยสองคอได้ก้อยนำเสียตระดีปันกับมันได้น้าผู้ชนะสินเขาหน้า
หลายคอไก่บ่ไหนสองคอไหนไก่ขึ้นลัดในแทงกําเนี่ยกูบ่สินะสินะเขาซื้ออายุเก๋ซะนั่นบ่ต้องดีบ่ถึงข้าวมันตัวยาวห้องกันยาวบ่ไหนมันนางตีพอดีมันดีๆบ่นางยาวบ่ไหนไว้แอวซื้อไว้คอซื้อบ่อย่าบ่ไหนรับตาลงลอยๆอย่าไปรับแฮงบ่อย่าบ่ไหนถอยใส่บันมันมันบ่ถอยใส่มันยาวบ่ไหนนมถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซึ่งอยู่บ่ไหนถอยออกลมถอยเข้านั่นเฮาฮู้จ้อมบ่ถอยขาจังบ่สินะสิเฮาสิจ้อมได้เหรอคออ่อนสองคอนั่นเออบ่ปู่สินะสิเฮาจ้อมได้สองคออ่อนได้ก็ได้มันติดีกาหือติเข้มกาหือเอกยากาหืออันว่าไหนสินเดมารู้ก่อนเขาจะคู่ต่อมีลาในแท้งปาดสินได้ยกปู่สินได้สิเขาพึกไว้ไงพึกไว้หลายๆไงพึกอันไหนไว้ไงอย่ามีพึกดังเดียวถอยขาถอยออกอันไหนก็พึกอันไหนก็ไงก็ปู่สินได้สินเอาเขาเสื้ออันยำเขาปังรามาเสื้อนั่นได้ใครปูนจะไหนก็ก่อนเป็นสังปู่สินได้สินเอาเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาสิติไปยำมาอัฐุมาสิติเสื้อนั่นได้ใครเอาด้วยสองคอนะแกถอยเข้าถอยออกตัวว่าถึงว่าผู้ก่อนเป็นฮะอ่ำลูกเสียและถอยเข้าถอยออกแล้วก็สองสามนาทีก่อนเป็นฮะดังนี้ติ๊กเสียเนาะตีลาดในพรดีมันเมียวหนึ่งมันดีก็คืออันว่าแน่ไหนมือพระเป็นเจ้าเตเป็นพระนั่นมหาสักเรศปากใบสามเลื่อนหกใหม่สิบสี่คำมือผู้ติเป็นเลื่อนมนว่าไหนก็ไหนมันหนังซึ่งหนังคำไหนในพระเปลี่ยนเจ้าเพียดมาตรงหน้าดีมาหนังดีตนไม่หย่องพ่อที่นั่นพองยังเพียดมาในตรงหน้านั่นว่าไหนจังมีปงหน้าไม่อยู่มาหลู่เยียมันหลายมัดอุชานันสิเขายามยินเปียดมัดเอาเยียเปียดมันนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตนไม่หย่องพ่อที่คำเพราะว่ามาเสือว่าไหนก็เยียเปียดมันนั่นยินเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวห้องเสียงกว่าหลังห้องเสียงกว่าพระเปลี่ยนเจ้าไปเปลี่ยนพระของนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องในเขาเนาะเปลี่ยนยาหันตึกแก่งกำตานั่นเพราะว่าการนั่งเหนือนั้นยาว่าไหนก็ไหนมันนั่งขาไก่กุดดีดียาว่าไหนก็พระเปลี่ยนเสาติกฐานวันเมื่อไหนเพราะว่ากล่อมเปลี่ยนพระกล่อมลูกดีนายาว่าไหนก็นั่งไหนก็ตุ้ยดีแล้วว่าไหนตุ้ยดีคู่หลังไหนอะลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความป่าที่ห้องเสียงของปู่สินะสินะเขาอาณาปานาอันไหนอ่ะลมเขาลมออกกำลังสุดพลาเขาไหนด้วยลมเขาลมออกไหนเสียแล้วเปลี่ยนสังมาว่าไหนเปลี่ยนพลามาเปลี่ยนพลามาพวกนั้นอันปู่สินะสินะเขาใครหูตราดีตราเมียดอันว่าไหนดีออกมาดีแล้วว่าไหนปู่สินะสินะเขาฮะออกมาดีแล้วว่าไหนเออที่ออกมาที่ร่มเขาร่มออกแน่ตราดีตราเมียเสียเนาะพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไหลเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไหลเผาก็มาปันเท่าไรเท่าแต่ไรหาวดีแล้วตราดีตราเมียว่าไหนผู้สินได้สินเอาเขาหาเอาดีคู่หลังเผาคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสามีการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรผู้สินได้สินเอาเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ตีอย่างว่าไหนรู้หามกับเปียกไงอ่ะจังว่าผู้สินะสินะเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่ไหนอ่ะพวกว่าใครตระเอพวกไหนก็เขาได้ไรกับเบื้องเองเขาว่าไหนกับเบื้องเองคู่หลังเขานั่นน่ะผู้สินะสินเขาจังมีคู่หลังเออว่าไหนมีเออพวกมีเออยังไงรู้หามเปียกไงพวกมีก็คู่หลังก็มีร่วมเขาร่วมออกก็มีปู่ศรีนาปู่ศรีนาสิงห์เขาสั่งใครตระหือสั่งใครทำดีดีว่าไหนพวกใครดีกับด้วยดีหลังกับด้วยดีคู่หลังพอคู่หลังมาแน่นะคู่หลังสามีการสั่งหล่าว่าไหนถอยเขาถอยออกเผาหู้อันนั่นก้อยวะเผาหู้อันนั่นก้อยวะเผาหู้นำรายการหือเผาด้วยนำรายการหือก็ตีเป็นสั่งว่าไหนปู่ศรีนาสิงห์เขาฮัลโหลตีเป็นปู่ศรีลีนายศรีเลียนะหน้าปู่ชินะสินะเขาหน้าเจเป็นสังว่าไหนเจเป็นปู่ชินลีนายชินลีมันเต็มสุขสักเผอนะต้องไว้ละ
น้อโอ้ปู่ศรีในคอนางนี่แหละตุ้ยลงพะลุงบอกอยู่ดีมั่นน่ะนายก็คุณก็อยู่ดีมั่นนี่แหละตุ้ยลงพะลุงบอกมั่นอยู่ยาวบ่ได้แต่จังพอดีโมหิก็หาปู่ศรีในสิเนาะเขาว่าไหนใจโมก็โมกันน่ะอยู่หัวจำนี่แหละอยู่หัวจำนี่แหละอย่าไปว่า30นาทีละเข้าเหรอก็เยอะวะนั่งดีพอดีมั่นจุกดีพอดีมั่นอยู่ดีพอดีมั่นนี่แหละตุ้ยสังว่าไหนลงเขาลมออลมขาวลมออกอยู่บ่ได้แต่ในวิหารเฮาได้เชิงทั้งก็มีสิอีกคําเดียวบ่สิได้สิเฮาเขาทางนี้พ่อมือความขอได้ทางนี้ไล่ใจเห็นว่าไหนทางนี้ทางนี้ดีอ่ะเฮาเฮ็ดการจังไหนว่าไหนบ่สิได้สิเฮาเขาทางนี้ดีอ่ะเออบ่ลีบ่ได้ก็ได้วันนั้นคัดใจแล้วลมขอลมบอกก็เลยดีๆเนาะในเกในก็สังเกตว่าคัดเจอเลยโอ้ลูกกี่ลูกเขาลงบอกนั่นเสร็จตราเตตราทูเลยเตว่าเอ้ว่าไหนเตหาดีว่ามันมีอะแต่พอว่าได้ดีเหลือในก็มีสังเขียงเนี่ยหน้าผู้ที่นั่นสิเนาะเขาหน้าปะปะนั้นไหนไหนไหนวันเมื่อไหนได้เต็มโบราณนะเมื่อวานนะเดี๋ยวเราสองคอไหนก็อยากชินเปียดก็ไปเฮามันมันโอ้ยว่าไหนก็ลมเขาลงบอกก็เอาอะไรอะไรละน่าปุชินะสิน้องเขาน่ะพอซึ่งไหนเซ็งบ่ไหนไหนไหนเขาเป็นปุชินะสิน้องกันเจ็ดชิบแปดชิบไงก็แล้วก็ตุ้ยลมเขาลมออกอยู่ดีพอดีมันว่าเอ๊บ่ไหนแต่เขาหาหนังกันก็เจอเป่งกันเจอเหมือนกันและอยู่ร่วมกันก็เจอผิงเป่งกันบ่ไหนแต่อยู่ร่วมกันโดยพวกออกว่าก็มีหางมีปัญหาสังและอยู่ร่วมกันกัดกันเย็นๆกว่าอย่าว่าน่าปุชินะสิน้องเขาน่ะพอซึ่งไหนเซ็งบ่ไหนไหนไหนวันเมื่อไหร่แต่เขาจะพูดเด็กขึ้นไปของนายกันเนาะและเขาผู้ชนะที่น้องเขากูขิงกูนายกูยิงกูใจดังหมดดังเสียงชินเปียดอันเอามาคือนั่นก็อย่าปีบันมันหักมันหลุดมันห้ามเสียวการร้าอาณาปานะล้มเขาล้มออกเจ้าหน้าเขาจะพูดรับหิมาในไหนก็ไหนถอนกันไว้ใจสติสมาธิมันกึ่งกึ่งเสียแล้วถอนกันเข้าใจภาษีกันนายถ้าปุชินะสินะเขากูขิงกูนายกูยิงกูใจดังมูดังเสงมีกายสุขาเสดาสุขาดูใจสองวังสองบ้าก็เย็นเสื้อสาดีงามเสียวอิงเพิ่งเนอการีการเมียนการตาหน้าลองอุดลองการการศีลาลองกำชินไปทำการภาวนาลองในยันทางภาวนาในตัวในใจดังมูดังเสงเสื้อในเสลแลถ้าปุชินะสินะเขากูขิงกูนายกูยิงกูใจดังมูดังเสงเจียวหูเจียวหันเจียวหัวเจียวเถงมากยันโพยันในปานดีกัดดีเย็นนั่นขันขันไว้ไว้สิกรรมเบิดายอกำไรเขาขึ้นเอากำครัวโผล่จุ่มกู้สูงไม่ดีไหนนั่นเอสามปอกเขาแจกถึงปอมีพี่น้องเจอคือผมว่าผีใบโตผีใบกันใบจ้องเจ้าก่อนทั้งหมดทั้งเสียงเขียนดอนกันมาสาธุอนุโมทนาเอาฮาเอาจอมเอาฮากู้สูงน้ำมุนเสร็จแล้วเขาเลยกัดละเย็นไรมนในเชื้อจอมเขาสิกรรม

พี่น้องเขาค่ะโจกาข้าวฝนค่ะรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีเลตั้งเป็นโควิด19ก็แพร่ล่ามกว่าจอดตัวกูดีกูตั้งสิข้าวพี่น้องเขาสั่งเป็นอะไรอย่าไปพุ่งออกนอกเฮิร์นอยู่ดีเฮิร์นเนี่ยค่ะบ่ว่าดีกว่าที่เราตั้งไหนก็ใส่พัดตุ้มคุณนังพับพี่คุณนังเลยให้จมหนังเปิงอันเปิ้นตามหามตาไว้นั่นสิกัมเฮาค่ะก็ดีเลยเจียวกว่ามาหากันเลยง่ายแหละลองการงานลองการป้ายมักมีก็ดีจังคึงปองให้สั่งกว่าแทงซึ่งหนังในค่ะอ้อตอนด่าในวันเมื่อในก็เฮาค่ะอยู่เป็นอ้อยก็กันสิไปยินถอมด้วยแทงว่าดีมีอีสั่งหลายๆในค่ะ

เอาค่ะเฮาค่ะมายินถอมด้วยลองป้ายหันอิดอีกันก่อนเนี่ยค่ะห้างเครื่องแม่ลีโดเจ้าเก่าเนี่ยค่ะว่ะฮื้อล่ะในป้อไก่ห้างลีเปิ้ลขนก้นห้างลีเปิ้ลเฮ็ดทางค่ะลูกเนาะผู้เลยไผยองไผอ้ําก็ฮู้กาเดเลยเกียกใจอยู่ค่ะฟิงตึนเป็นก้นเฮาค่ะในเผยก็ใครถอมเคยยินขอความยองยอกวยเผยก็อําใครถอมเคยยินขอความจีเน่กันค่ะกวยกาฟิงยามก้นสําหมอลัดขอความจีเน่เสียนเน่ไผผายเนี่ยค่ะอําสุลาลีลาดความยองยอต่อกันในตึนเป็นตั้งยามและสภาวะก้นผู้ทุจริตเขาเย่าค่ะสังเจว่าหู้ลองสภาวะก้นเสแม่ลีปันไหลลองตั้งยามอันคุยแต็มยอกเจอในเดเปลี่ยนมาผู้ลักแหลมผู้อ่องแบะผู้ลือหงอยู่อําห้างค่ะลองว่าแม่ลีตั้งยามก้นลองจ้างตั้งกําก้นไหนในค่ะลาดง่ายเสตาเฮ็ดหยาบเตะค่ะนะตั้งยามอันจับเปลี่ยนมอนเธอไว้นั่นอําห่อนแม่เลยไงไงในค่ะตั้งยามอันลือหึงมาจับเปลี่ยนมอนหึงมานั่นไว้จะมุ่นเมลัยเสดาเตเป็นไรหนึ่งโจหนึ่งแก็บก้อยก้อยกับผู้ก่อก้นอันเอาตั้งหูอ่อนหูลองฟังเจอน้ำหูลงนาเสสีแต่มันเตจังปากเปียดยันเปียดตั้งฟิงยำให้เสจังก่อสร้างเฮ็ดตั้งยำดีกว่าอยู่หันเมียนตั้งพิษเปื่อนเสย่าป้อเตลัดความเสแน่เปื่อนในจึงถูกลีขึ้นไรวนสอนต่อตัวเจ้าเก่าสังเก่าเป็นจึงมันเก่าเตขำเลยตั้งลัดเปื่อนอยู่ห้าไหนเย่าก็เอาเจอสอนเมียนนั่นมาสร้างใส่ในเจอลีลีขึ้นอื่นขึ้นอื่นอันเจออันไครลัดไครเสพเปื้อนหายหลายกว่าจังขึ้นปากแปดแหละเฮือเข้าหูเปื้อนหวานหวานแหละตาหมอลัดความยองยอก็พึกลัดค่ะพึกให้หมอไหวใจซื่อๆใส่ใส่เสยองยอพึกให้หมอลัดความหวานเฮือเข้าหูเปื้อนไรกูก็พึกรัดให้เพ่งเพียนกันตั้งตราจือเจอพึกรัดความอันมีนำต้อนพ่อหลีตาปุ้นเปิ้นเฮือเปิ้นป้อยอมหับเอาไรในแต่ตีเข้มแลบเตี้ยวค่ะก้นก็อันมีเจอใครยองย่อเปิ่นใครม่นแม่หลีปันเปิ่นในอ่อนตั้งสุดตักเตะไล่ม่นแม่หลีหั่งตูเจ้าเก่ากวนตูเจ้าเก่าตักเตะไล่หมออยู่เศร้าหมอเฮ็ดสั่งซ้อมสิงทุ่งเจือคือหมอเฮ็ดสั่งซ้อมนองกึ่งหน้าการหมอเฮ็ดสั่งซ้อมตั้งหูตั้งหันหมอเฮ็ดสั่งซ้อมในตรงวงก้นขวางก้นหมอเฮ็ดสั่งซ้อมผู้อยู่โฮมเลยพูดเหลียวกันหมอเฮ็ดสั่งจอมฟิงอิงเกอยำเผอมันหมอเฮ็ดสั่งจอมหนังหางโดนโตหมอเฮ็ดสั่งจอมหนังเส้นเสือโจปันเจ้าเก่าในเย้าในโจปันก้นอ่อนอันปอดปอดในเผอก่อเตอําใครเอาอากุสุลองอันอําลีผังจอมหางจอมตัวเผอมันย้อนในแลตั้งพิษอันว่าในฮู้กาเตแลหลากหลายจู้ถึงตีตั้งแม่นตั้งหลีล้วนร่อนอยู่ค่ะอันเตอยู่หึงหี้ไลกึกดินกึกนําไลในก่อเตเปลี่ยนตั้งแม่นตั้งจือใจกล้วยหนังเก่าอันอําหลากหลายลู่แล้วอันเขิงมันกึ่มแก่นในเกาะจึงอ่ำเจอตั้งเมียนตั้งจือใจกล้วยขือละกับในรายการแม่ลียองย่อเอากุ่งมุนลองลีในตื่นเป็นการผู้ขักหันเขาเย้าค่ะก้นเฮาในค่ะนะเผลอๆก็ขเหตุการปูนปังก้นตั้งน้ำใครยืนเพแม่งกันลองลีพ่อนลีใครตั้มว่างปันเครื่องป่วยโคของอมวยตีก้นกึดปานองปาหลังอ่ำก้าป้าจิมลูกอ่อนก้นหนุ่มวันเหมือนในเสียงเสียงก่อนค่ะการในก็เลยว่าเป็นปูนพรก้นหนึ่งก็เสียยาวแหละสังเคยเป็นก้นก็อันเพียนกันตั้งปูนพรในตักเตลัยเปลี่ยนก้นตั้งนำหยุ่มย้ำนับเนื้อมากกว่าลองหยุ่มย้ำอันว่าในเตลัยก็สร้างเฮ็ดเอาเย่าหยุ่มเกาแลในรัดเอาอ่ำเจอค่ะเทคนิคเจอหยุ่มก็อ่ำไหลปันเงินคำก็อ่ำตั้มใจไหลแทงดูก่อนเพิ่งเลยเพิ่งเซอ่ำว่าป้อหยุ่มยำกันก็ตอกาเตป้ออ่ำหยุ่มยำกันก็ตอกาอ่ำนับยำกันสั่งอ่ำหยุ่มยำซึ้งจังไหลเปลี่ยนตั้งถังเทิมกันอ่ำหันดีเนื้อกันไหลอ่ำถอมคอความความกันไหลแลจังพิษจังหม้อกันค่ะสั่งหยุ่มยำตายตายรีบรีบซ้ำตั้งพิษยังจังเปลี่ยนตั้งเมียนลาดสังก็เอองายไอเงือเจอสังกอเฮ็ดยอกยอกกำเหลียวค่ะกบในไรตั้งหยุ่มย้ำในลีไรเอาตั้งหูปัญญาญาณผาห้อมจ้วมอยู่ค่ะนะในก็มาฝากตองถึงกันป้อในตั้งหยุ่มย้ำในเตะให้ถือก่อสั่งเฮือป้อไรตั้งกึ่งหยุ่มย้ำนั่นถูกลีไรเพื่อเฮามีเจออันลองเพ่งเป้งกันตั้งสูงเป็นใหญ่โฮมกันเจอห่มเจอห่มขำจ้าคุยหันลองลีลองจ้ากูลองลองจ้าห่มขี่ลีโฮมเซอร์ไหนค่ะเจอป่องเลี้ยงหันแจงเนื้อกันเนื้อเพราะว่าโจปันก้นหนังกันใจอิงปึงเกอร์มังจอยแถมกันกำแถมกันกวยปึงงามงามปึงกวยค่ะ

0: จอซื้อดอกกันเจอไว้คอมันความมันตีกันเจอใครลาดอันจือใจอันแม่นหลายๆเจอใครเฮ็ดปันให้ไล่ลีเลยว่าเอาตั้งน้ำกัดตั้งจังเจ้าเก่านั่นสิเฮ็ดอยู่ค่ะนะตั้งหยุ่มย้ำในถูกดีเลยขึ้นทิ้งกวนเปิดปากเครื่องมันเครื่องมันกึ่งมันเปไล่ตั้งโจทย์แทงลูกก่อนค่ะนะมันหยุ่มย้ำเย่าลงใครเฮ็ดสังเฮ็ดไรอยู่ในอ่ำใจค่ะหยุ่มย้ำเย่าก็นับย้ำนับย้ำเย่าเตะไรตั้มเจอตั้มใส่เย่าก็สังไรเป้ใจค่ะสังเป้ใจเย่าจึงยังเตะอับปันคู่ของอ่ำก้าอับปันป้าเซียนเจอมันกวนพอเฮาหยุ่มย้ำเปิ่นเปิ่นก็ซ้ำขึ้นหยุ่มย้ำเฮาก็ซ้ำขึ้นเฮ็ดให้เปิ่นหยุ่มย้ำเฮาแทงตัวเจ้าเก่าก็หยุ่มย้ำเจ้าเก่าจึงตัวเจ้าเก่าก็เตะตั้มใส่ไรเป้ใจไรเสียอ่ำก้าตัวเจ้าเก่าขึ้นเตะมาอยู่รถแล้วอันก้างยันกันตั้งเจอก้นเจอไอในลูกก่อนค่ะนะอันนี้ก็มาฝากตัวทุกถึงพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะเมื่อหนังก้นเฮาตั้งนำกูก็ในและอยู่ยันตั้งพระเปลี่ยนเจ้าเป้าหึงหี่กว่า2เฮง5ปากปีปายเอาเสียตาตึกอ่อนกันถ่อมคอเอาความคอสั่งสอนไว้อยู่ห้องเผยห้างมันตึกเฮ็ดจมหนังคอที่สั่งปงต้ําไว้อยู่ภาษาเผยภาษามันอําปื้นอําแปดฟิงทุ่งเผยมันเย็นแง่อ่อนๆไว้กูก็อยู่ค่ะลูกล่างอันเลยยันไกยันก้างกันตั้งอูแม่กูก็ในก็เลยผัดยันตั้งแม่เมืองกูเผยมันเลยอยู่ยันปุ้นข้ามไว้หลายห้วยหลายร้อยไกยาวปออันเอาโหเฮงโหเหมือนลักเลยอยู่เศร้าจอมหลายเจอหลายคือก็ฮู้ตอถ่อมคอเอาความอูเมเผอมันฮู้ตอนับยำกูยำกุ่งมุนเงาอูเมเผอมันฮู้ตอมุงมองตั้งเจออุ่นอ้วนขอบตั้งเจออุ่นอันยำไรห่มพ้อยห่มเงาจอมกันมานั่นอยู่รู้เนี่ยเฮาคนเฒ่าเด้เนี่ยค่ะเปิ้นแน่คนเตรียมมันค่ะนะปีนางหลาใส่ยิงเฮาเขาเตรียมไว้ว่าวันหนึ่งเจ้าๆตีอ่ำรอดเลยลองตายตักเดเป็นพองดินพองเต้ากะกุ้ยเจออันเป็นลูกหลานเจออันเป็นก้นหนุ่มอันตีปูดห่างหอต่อเฮือนอันตีสืบเหตุการณ์ปูนปางก้นตั้งหลายในลีเลยว่นถึงเฮอเปลี่ยนก้นกึ่งไรตั้มเจอกึ่งไรเปรตเจอกูไผ่มันสีกำแหน่ในเกาะคอตาปลาแต้มปลายกำลาวใส่ยิ้งในค่ะมาฝากตัวจู้ถึงพี่น้องเขาปอดอ่อนตอนหนึ่งในวันมื้อในค่ะ
1: ข้าวย่ำจำพดจำเซงตีย้อนผัดยันพี่น้องของเมื่อกว่าก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาหุบมาทบจำกันแทง DEM 1476กีหรือฮัตจำข้าวยิ่งโมขาวนนท์ค่ะวันเมื่อไหร่มันค่ะขอบใจค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับประชาชนในทุกเรื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
8: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายอานนท์นนทรีย์อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนได้เห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าวขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกและพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ธนิตนะครับอาจารย์ธนิตแกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วเออแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลมั้งแล้ว เข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพียงครับ

น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพิญโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้าน

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่วมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพ่อพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับนั่นรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ด็กน้อยๆจำนวนหนึ่งกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของชาติอนาคตของเขายังคงเป็นเพียงความฝันความฝันถึงวันข้างหน้าแต่ในวันนี้เขามีเพียงลมหายใจเพื่ออยู่รอดไปวันๆข้างหน้าเขาคือสลัมข้างหลังเขาคือกองขยะสิ่งนี้นั่นแหละที่เขาจะคุยหาอนาคตได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะซง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，孤那望子胎。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเศร้าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สูต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

啊，这是大娘亲家姑娘郎才哦，你爱姑娘。

世界多，乐心到位，咋背好鸟从着急农却正朝上，宁都急包天梦，而现

一碗茶烧，一年功。

汉中的古城可供有目的大河马得老了几把都要阿弥子可莫能够是他妈

ลูช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เต่าอู้กึญยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกลางลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดซู่ปูกังกีเต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุงบ่สู่ต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางเจ้าจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

ยอซงอีจงแหละจึกดินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันจันนูตีเก่าเปล่าลูจัวลินดูชงอเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวลูเก่าลินดูซาเป้ตูจากือกางนูนวลยอดหลัวปีกีย่างจัวลูเก่าลินดูซาเปล่าตูจากือกางปีกียอดย่างชงนวลยอดเน่งชงดอกหนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาจากังจอนดูสูต้องจัวฮาลูมงดอกลูเสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงนะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาวันเดหนัวกูเต้าจออีร่างลูจ้ากูยอเนียซื้อเสงท่ออีร่างลูจ้ากูโมลุมเบฮตายัวซื้อลูมงจูนูเหล่ามากูมัวจะลูจอจะเปสดเล่าเตาลูกงเกลอเจอัวเกตังเหล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจกูทอเปจอหนะจุกตินิ่งจังพงยืดสวัสดเล่าจะหายจออากูย้อนจูหูเพจเฟซบุ๊กจอกือย้อนจวนดักติ๊กตอกมาทอเมสวัสดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะปังจั่วกดไลค์กดแชร์จะกูดูติ๊กต็อกฮะเออวัดจอมดาวจะไม่ชัวร์ชัวร์เล็งชัวร์ถูกกึ่มลูกปังจั่วดูกูย้ออ่ะวัดพงจิวโอเคลูกปังจั่วช่างรังดูสู่ต้องจั่วฮาลุมองดัดลู่เสียงจังใหม่มาหวังให้เจ้าชะฮะตาสดลายโยลูดูย้ออวดพงจิวโอเคเถ่าปีมองจู่จั่วเถ่าเศร้ามาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวลูกมัวจ้อสู่สื่อจะลู่ถังจั่วเป้สดลายเต่าเป้ามาจ้างสูสืบเท่าเด้คือกูยอเจ้าลูทางจัวเป้สุดเลยเต่าเป้าหนูมาหนูยออีจ้างสูสืบคือย้อจวนเต่าจอหนูจื้อรัฐบาลเต่าเต่าตัวเจ้งตงจัวเป้จอหนาจุกตินิ่งจางสุดเลยแต่ยัวเต่าเจ้งฟังจอตู้ช้างมิจฉาชีพปวดสั่ง SMS จัวตัวกลางจ่าเมฆตาก็มั่วใบสั่งจราจรค้างชำระเอกัวก็มึงเต่าเจ้าเรียกจอลิงเราซื้อมึงกรอกข้อมูลอาจจะเรียกจอตู้ช้างมิจฉาชีพว่าสั่งตัวมาคอนเต้ายอยัวเต้าเจงฟางตู้ช้างมิจฉาชีพซื้อหนอมาจะเรียกช้างหนัวหนูเจกู้เต้ามั่วตู้หนูจื้อคือฮูฮาตานางสาวพลอยทะเลตู้หนูจื้อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เต้าเต้าต้วนหัวเต้าฮาเลหนัวฮาตาฮาตาย้อจวนเต่าจ้อหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติกูเต่าสั่ง SMS ข้อความตัวมึงจู่จัวจ้อไปเสกหนอฮาตาค้างชำระจ้อใบสั่งจราจรหนอมาจ้อมวยจ้อต้นหนึ่งคือเต่าเจ้ากลางจ่าเหล่าหนอมวยจ้อต้นหนึ่งคือเจ้ากลางจ่าเหล่ามายัวสร้างข้อความตัวจู่สุเลกือฮาตา RTP หนอยัวมั่วยอดค้างชำระอัวอีทิเก็ตตัวมาอยู่แนบจอข้อความมีตัวหาตามั่วเป็นสื่อยางมงเต่าตรวจสอบก็เลยข้อมูลหาตาก็จุดเต่าเทใบสั่งก็จองใบสั่งหนออีกก็จุดเต่าเทใบสั่งก็อย่าจู่มงเต่าตูลิงหนัวฮะกรอกก็เลยข้อมูลหนอมาอัวจัวเต้เถายุงยางมงเต่าฮะมงกดจ้อลิงเจ้าเลยคือจ้อตู้ช้างมีฉาชีพวัดกลางจากตัวเอก็จะเลยมองกรอกได้ข้อมูลเต๋อจัวหูหนูเจมั่วเป็นสื่อคือหาตาจ้อตู้ช้างป่วยหัวกูก็จะข้อมูลมองหรอกูก็จะข้อมูลมองฮะเต้เถ่าเจนูกูหัวอวดจวมเป้จ้อยากคือย้อจัวหูก็เลยบัญชีแอปธนาคารหนูมั่วเป็นสื่อเป้าก็ได้ข้อมูลอุ้นวนหนูเจหนึ่งกลางมองกูเป้เต้ยากเต่ามายุจุเต่าเจงฟังคอนเต๋อมาจ้อหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัวชะเลเต่าตัวเจ๋งตรงจัวเปย์จ้อหนะจุกตินิ่งจางสวดเลิศฮะตาย้อจัวจ้อตู้เจ๋งสื่อปัวชุมวนได้โยบายเหาะกือปัวอยู่ว่าสร้างข้อความตัวฮะตัวจูจัวเปย์เซ็งฮะตากัวเทชำระ
ค่ะใบสั่งจราจรฮะชุดมัวกังฮะแต่ยัวสั่งเต้นลิงเราชื้นแนบจ่อเคียวอาโคตตัวจู่จัวเปเสงคือยัวสั่งตัวจัวข้อความ SMS เลนเตอร์มาหนึ่งชุดมัวเลนเตอร์เนาะยัวฮะแต่เมนชื้อแต่อย่างเลนเตอร์นุ่ยเย่โยเก๊กลางจ้าย้อนจนเดี๋ยวจ่อตู้ช่างมิจฉาชีพเราซื้อมายัวจู่เตาเจงฟังจื้อช้อหลังเตาหลังมึงเตาเต้ข้อความเราชื้อมองกรอกอยู่เลยรายละเอียดข้อมูลจวนเต๋อขอคือจอตุช่างปัวสังตัวยอหตาเม่เล่งตือคือสังหตาอยู่ค้างใบชำระคือจราจรคือก็จังเช่เอก็วัตถุจราจรก็มวนใบสั่งโลนุเจ็บก็สั่งตรวจสอบโนมากว่ากล้องกลางมงจวนเดาตุแอปพลิเคชันคือย่อทางรัฐมานุยมมั่วเมนูคือฮูฮาตาบริการทั้งหมดเจก็มุงเต่าคอนเต่าเจก็มังเรมุงเต่าจัวยานพาหนะหนัวเจก็มั่วเป็นสื่อคือยัวตรวจสอบก็เลยใบจราจรเต่าฮาตาก็ปัวค้างชำระเราชื่อก็ชื่อเต่าเทโลเลยจังฮะยอฮาตาก็ยัวเทนัวหล่อย้อจวนเดาตัวแอปพลิเคชันคือฮูฮาตาโปรีแคร์มันก็พึงเทเตาจัวเดาตัวแอปพลิเคชันเดาหนอฮะยอฮาตาก็มั่วใบสั่งตัวโลนุเจก็กู้มั่วเป็นสื่อคือมองแก่จนเดาเจ้าเลยคือขอคืนจอนหนูจูปะหาวยอฮาตาก็จือสั่งเทเจ้าเลยคือตัวแอปพลิเคชันโลนุเจก็กู้ใช้ฮาตาจอนหนูจูปะแนะนำจะอยู่ฮาตามึงเทเตาจัวขอตื่นนุเจก็มึงเทโจคอนเตาหรอมาจือช้อหลังเตาหลังฮาตามึงเตาจอนลิงคือป้อสร้างตัวจะเลขข้อความ SMS เลนเตอร์ตู้เจ๋งสื่อป้อจะสร้างเลนเตอร์ตัวนะมากูมวยจะหลู่เจ๋งตกเลนหัวจวบไปจอนะจะกูตีนิ่งจังสุดเลยต่อเป้าเลนหัวเราชื่อเตะเถาเล่งตือกุนจื้อเต้งเมงสื่อเช่งสร้างเป้าเขาเจ๋งเตาตัวหนัวกูเตาสู่ต้องดูจอนหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อป้อทางเตาจวบตุ้มเบอร์สู่ต้องคือย่ออีจวบอีเราชื่อตุ้มเบอร์สู่ต้องอีจื้อจวบจวบเตาหนึ่งกับเราชั่วโมงเหรอดูจอตู้เจ๋งสื่อป้อทางย่างค่ะเอปัวหมาเลแนะนำจะเมเตาอ๋อเจกูหอมมัวจะรูถังเลนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสวดเล่าลูกงเกลอเจอวเกเออีปลาหนูเจกูหมังจ้อกลางหลุมมัวหรืออย่างจะรูถังจวนซื้อจัวเปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อเอกูจออีช่างซัวปังเสงกูยอถอดจื้อห่าอามากูชงอย่างเล็กคือหาตาฟุ้ยจัวหลงเป้าเจียวเตาใจเขาถั่วเล่นเตาเลอห้าเอช่างรู้จึกปูห้าอ๋อเจกูหอยยัวลูจออีช่างชัวปังเสียงคือยออือว่างช่างชัวปังเสียงคือมั่วลุ่มเปหาตากูยุ่งอยู่ก็มาช่างหนัวยัวมั่วจะลูจอจวนอีตูคือเตาถอตัวคือยออีตูจื้อเจเสียงห่างย่อจวนแม่โถนดักรู้เสียงจังใหม่กูถอตัวเจกุมว่าอึว่างร่างหาตากุนจุนจูก็เมื่อจะลุจอจะเปสดเลยลุนจูก็กงเกลอเจอวเกฮะก็กูหาตามัวฟีจัวก็อีเลงพงยืนย่อจัวอ่านตักลู่จอจงมูซื้อลู่เสียงตากตอนจูก็กงเกลอเจนงอวเกฮะหนัวเจมัวร่างหนัวจอจะเปเตาลุนนงอีปลากุมังจ้อกังลุมัวหรืออย่างจะลุทางจวนซื้อจัวเปสดเลยเตาเป้าจวนซื้อ

0: mà chuẩn giữ nữa nơi chế của dúa cho cắn lù mua ý trang xú sự cho lù thẳng chùa bê sốt lâu tàu bao chuẩn giữ mà đầu trang xú sự nữa nơi chế do ý trang xú sự của nhó chuẩn đầu chó nụ chứ cứ say chùa kế nó căng hào hú kế mó kế ngên cửa xuồng xá thà ra nát sụp bố cụ tàu tàu tùa chánh tổng chùa bê chó nạ chứ cứ tin đinh trang sốt lâu chứ xếng dò lên từ cử mê dụt lê nó mà dùa tàu chánh phang chó rùa cứ như nhó chuẩn đầu chó lê nó à vị dò hạt ta chó rùa cứ nuôi nhót chuồn đầu chó ạt lé cứ bé dùn táo nuôi trẻ nuôi mua bánh sữa cứ hạt ta lưu tủ bé ế à uo chùa có mua à can khai à cú cú ta hào hẹn ha uo chùa เกล็ดเลือดต่ำเนื้อมอดเป็นสื่อคือยัวอวดจัวอยู่ปวดจู้สาเตาฮะหนัวมาเจ้าเลช่างหนัวหน่วยเก็บกู้เตามั่วตู่หนุจือคือชั่วคือฮูฮาตาตู่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงหนุกู้เตาเติบต้วนถั่วเติบฮาเลนหัวฮาตาตังชื่อหนัวหน่วยเก็บกุ้นจื้อฮาตามั่วอาตุมมอคือลุนเดาจ้อจัวคือเนื้อยอดจวนเดาเลมาเถาคือเป้ยุดเลโลเอ็มวยจ้อจวนหน่วยเก็บก็มุงลีเนาะมาขอคือฮาตาเป้มุงลีจอจวนเต๋อโนมาชออัวเนาะนะวิฮาตาเถาคือก็มุงลีอ่ะก็มัวตูจวนเนื้อย่อจวนก็ตูเกลเอก็มัวชูลูก็มัวจะลุลีลุลีโลด้วยเจ็บนิวยอร์กอวดจวนมัวจะกั้งมอคือย่อจวนเต๋อตูจวนเนาะคือย่อจะเชื้อไวรัสนิวมัวเป็นสื่อคือกังลูเต่าจวนเป้มายัวอวดจวนก็มัวอาการคือฮาตากูกูตาเขาก็อยู่ว่าอวดไข้ชาเหงหนัวฮะตูมอหนัวอาการมาจงอย่างเลยตูมอไข้เลื่อนออกตูมอช้างแต่ไข้เลื่อนออกแต่สมานุจย่อหนัวนิยอวดจวนก็กูกูตาเขาเหงฮะก็จนช้างย่อจอกกลิดเลือดนิ้วมือเป็นสื่อฮะตาเจ้าแหงไอแหงฮะเจ้าก็จอมเม็ดเลือดขาวนิ้วยัวต่ำแหงหนอมาเต้นแรงคือฮะตาอาการรุนแรงหนอมานิ้วยัวอวดจัวก็เจ้าอวัยวะนิ้วเจริญเจจืออัวเข้าหลือมามือเป็นสื่อยัวปวดจู้สาเตาหนอมาวิเลนเต้าหนอเจริญถือคือไม่หยุดเลยเนาะยัวเตาเจงฟังหรอจู้ขอฮะตาเจ้าจัวหนอมานิ้วกุมมือเจ้ากังมอเชื้อไวรัสย่อจัวหูฮะชื่อเซ็งยอดเขาคือฮะตาก็มัวจะรู้ลี่ก็มัวจะรู้มัวจะรู้ชั่วเออวัวจัวจอกั้งมอคือย่อจัวหุ่นเต๋อจอเชื้อไวรัสคือย่อจัวเนื้อตัวส่วนเต๋อเนื้อเต๋อตัวหนอมาวีเล่นเต๋อเนื้อเจ็บเป๊ะอยู่จุดที่ไทยเนอะเป๊ะจุดชอบลุงมัวจะรู้ลี่จะรู้ลี่เล่นเต๋อหนอมาย่อคอคือเป๊ะอยู่ว่าอธิไทยชุบกว่ามัวจอส่วนเนื้อเจ็บมือตัวมัวจะชั่วจะชั่วคือเป๊ะมัวจะลุงพงจนเด็กเป๊ะถูอาจ้าคือย่อจอดเป้จดเลนเต๋อหน่วยเจนื้อยัวอาติไทยมาเป้จะชอบมัวจะรู้ลี่จะรู้ชั่วเลนเต๋อเจยัวจัวเป้มัวเป็นสื่อเตาใจถูกกังมอหนัวเตาหนัวมาถูกกังมอเชื้อไวรัสหนัวหน่วยเจนื้อจียออีหอมมอคือฮาตานือหยกหัวถือตัวซื้อหนูตัวยังมั่วลุนเดนเดเหล่าตัวชิมาจ้อเชื้อไวรัสหนัวหนูกูจุดคูหนูตัวแข้งกว่าอวี้จ้อเชื้อกังมอเชื้อไวรัสชาชาเติบตัวจู่จู่หนัวเจหนูเถาเป้เตาใจเหล่าหนูเจหนูกูอยู่อวดจัวมั่วอาการจองเลนเต๋อเตามาจ้อหนูจือกูชั่วปวดชวนจัวเหล่ามาจียอฮาตาลุนเต๋อจ้อมอคือยังม้อมเปิลช้างเติบไข้เลือดออกตัวชิมาเต๋อจ้อส่วนเต๋อคือลุตู่เป้เอเป้เตาใจจ้อกังมอเชื้อไวรัสหนูกูมั่วเป็นสื่อโยอวดจวมมั่วอาการจงเลนเต๋อเตาฮะหนัวมากูเช่าจังคือฮาตาลุนจื้อแก่จวมจ้อต้นเองคือมั่วภาวะภูมิต้านทานเจอเจ้าเฮงโนเจนิยอวดจวมว่าอาการรุนแรงปวดจู้สาเตามาเจอเลยคือปวดจู้สาจอหนูจื้อปวดเตาเช้าเฟ้อเหล่านมานือลูตุจนเดี๋ยวจอต้นเองเหล่าเนาะจอต้นเองเหล่าคือมั่วภูมิคุ้มกันคือหาตาเจ้าเฮงโนเจชาเลอวดจวปวดจู้สาเตามาวิเลนเตอเล่งตือคือเมยูเตจ้าเตมีเตเลโลโนเจยอจู่เตาจิงฟังขอนเตาฮะเนอจังหอยัวมั่วเตจัวเตตูโลเอนี่ลูตู่เป้เตาเลนเตาอ๋อมากูหอมมวยจะหลุดถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลนัวเอ็นซื้อมองนัวนุ่ยเจยมัวฟัวจัวเตนังกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยนู้นัวจะหลุดถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาย่อจัวนู้นัวจอหนูจื้อปัวกูฮาตามัวนั่งย่อจัว ไปเจ้าเฝ่งปวนเดอะไทแกลางเฝ่งดาวนั่งอยู่ลู่จัวลู่เสียงตากลู่เสียงกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรฮะลู่เสียงเพชรบูรณ์แม่ย่อจวนนู้นวลเดอะฟัวจัวจ่าย่อจัวคือเย็งเลนเดอะเน่งเกาอี้จู่เน่งเกาเชียงองศาจ้อฟัวจัวกู้ย่อจัวคือเย็งเลนเดอะไปเจ้าอ้อจู่ไปเจ้าเชียงองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเดอะเก่าจู่เน่งเกากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะหันซื้อเลยอ๋อฮะตาจื้อล้อนู้นัวมองจุนจัวนูติเก่าจั่วรู้จั่วลีนดูนัวนูมากูอยู่มวนนางดาวอ๋ออยู่ตรงกลางมวนนางดาวนางอยู่ย่อจัวกือเย็งเลเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแกลอ้างชื่อเซ็งยอนูติเก่าช่างเก่ายี่นูมาอ๋อนู้นัวอยู่มวนนางลู่ลู่เหงฮะนางยวนดาวอ๋อมาไปเจาะน่ะจู่กือตีนิ่งจางสุดเลยไม่ลิงตือกือย่อจัวพื้นที่เสียงย่อเชอเกย่อเจดูเกลหังเกลย้อเชจวบแต่ขอเชิญกึนช่างช่างหนูเจอายุเต่าเจียงฟังจังหอยมัวเตสุเชงกึเลยังปีเกียใช้ใช้โลมดเลยสังสือโลตูต่อปอเต่าเลนดาวมากูหอมมวยจะหลุดเจ้งตรงเลนัวจวบไปจอนะจึกตีนิ่งจังสุดแล้วเต่าเป้าเลนัวเอไม่ย้อจวบขอเชิญตื้อฟัวจวบจงเลยจังซื้อส่องเต่าเต่าหันเต่าสุดต้องตัวทางเปะเต่าจนดังดูสุดต้องจัวฮัลุมองเต่าลู่เสียงจังใหม่เต่าตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สุดต้องกือยอบสุนจื้อไปอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างแล้วชื่อคอมเมนต์ตัวเต่าจนดังทุกเพจเฟซบุ๊กกือยอสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจ่อพงยืกือเมย์ย่อจะหูกูตู้ติ๊กต่อกูมัวเป็นสื่อส่องต้องเต่าทางเปตัวเต่าอ๋อทอเกลอเจตัวเต่าอีปลากูมัวชาวเจแกนเจกุมบางเต่ากูมังจะหลุดจอเจ้าเล่รันดับเคียวกูเมย์สดเลยทอตัวอ๋อเอ็นจื้อมองนัวหนูเจกูหอยยัวลูมัวอีจังสูมองตัวจะหลุดสังจวบไปจอหน่ะจึกตีนิ่งจังสดเลยเต่าเป้ามาจังสูมองตัวหนัวชื่อเซ็งยอดจกตีเซ็งมองห่างมาตู่สั่งจังสูนัวหนูเจยอมั่วลุ่มเบหูหตาจังยีเสียงห่างย่อจัวลู่จอปังเกี้ยเชียงดาวเดอลู่เสียงเจงใหม่ยอตู่กือสั่งจังสูนัวตู่ตั้งชื่อเน่งมั่วลุ่มเบหูอัวพัวปูล่องเสียงห่างย่อจัวลู่จอปังเกี้ยเชียงดาวเดอลู่เสียงเจงใหม่นึมั่วนุ่งยงกือยิงเล่นเดอเจ้าเจ้าเต๋อชงเต้าตั้งชื่อเน่งเหล่าจัวนู้ตีเก่าอ้อรู้จั่วลีนดูหนัวมาจอกุตี้จอตุกีป่วยวบอัวขอจื้อจัวนู้ตีเก่าจื้อรู้จั่วลีนดูหนัวยัวจอมงฟงกังหรือซื้อจอมงใจจัวนู้ตีเก่าเจ้ารู้จั่วลีนดูหนัวเอทอมัวจังสูนัวสังจัวอีจงเนี่ยจกุตีนิ่งจังสุดเล่าเจอเลยหนัวสังจัวจกุตีเสียงห่างตั้งชอจือตัวเล่งตึมเบี้ยอ้อย่อจัวลู่จอห้วยลึกลู่จอหนองหอยลู่จอผาปูจอมลู่จอแม่โถฮะจอกุตีเสียงห่างตั้งชอจือตัวเล่งตึมเบี้ยอ้อย่อจัวชัวลู่จอชัวลู่เสียงทงประหูเตะเฉียวท้ายจัวฮาตาเมเป้าจูจอกุตี้เสียงห่างกึญย่อจัวลู่จอปังแกะเชียงดาวละชื่อเป้าจูตูตังชื่อเน่งกือฮูฮาตาพัวปูล่งเสียงห่างย่อจัวปังแกะเชียงดาวนุ่ยเจตวนรูปังชายปังหลัวฮะจวนจื้อสังจัวจ้องเก้ามัวตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบ๋อจ้องเก้ามัวเยยี่ตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบ๋ฮะจวนจื้อสังจัวจ้อนชายจ้อเว้าจื้อฮานชายเว้ากืนชายเว้าตี้ตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบ๋อฮะจวนจื้อสังจัวพัวปูล่งเสียงห่างจ้อหน่าเล่าหน่าลัวตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบ๋ออย่าเต่าน้อเหล่าตัวรูปปังชายปังรู้ฮะจวนจื้อสังจัวจ้อเน่งจางเสียงม้องมัวตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบ๋ฮะต่อกังเกินัวสังจัวอีจงหน่าจื้อกุฏินิ่งจางตั้งชอจื้อหาเสียงม้องกลางขอจื้อเต้จัวเจเชงเจกุญย้อจวนดับพังตุ้ยยังพังชายเว้าตั้งชออย่าหาตาเม่เต่าน้อเหล่าหนุ่ยเจตัวรูปปังชายปังรู้ mà so chua bố mơ kế chú xa là cứ tí nên chàng là cho chóng cần gạo tua chú chú mê bề nó chế mê cho sáng lê chàng do mê tàu nó lưu xua cứ nhỏ chuồn đạo xu tông chua là chế ôi ý lưu xua sáng thông bờ chùa bê chó nạ chú cứ tí nên chàng phong dư chua chua lên chua thù chua hà tà mê tàu nó chăng xu nua em mê bao chú chó cứ tí dành mông hàng cứ nhỏ chua bằng kết chương đạo là sư bao chú tù tàng sư nên cứ dọc phua bù lông sảnh hàng nhỏ chua lưu cho bằng kết chương đạo đạo lưu sảnh trong mạng nội chế tuân rù băng sai băng lưu ở ế tu sang trắng xu nua chế dò trắng gì sảnh hàng nhỏ chua lưu cho bằng kết chương đạo đạo lưu sảnh trong mạng dò tu sang trắng xu nua ế cú hò mua cho lưu sang lê nua chua suốt lời tàu bao lê nua ế chuan dữ nua nội chế cú dùa cho căng lưu à cho kế lo dê chua bê suốt lời lưu công kế lo dê nông ua kê ế íp la nội chế cú mạng lưu sáy chọn tông tới cú mê suốt lời sau tua cú mạng đó căng lưu tên tông tới chua bê chó nạ chứ cứ tí ninh chẳng phong dư suốt lời hó ế cú dùa lưu cho y rang xua băng sinh chua y lên phong dư cứ sòng tông tới tua sử lũng bê hà ta châu vang sinh trang co hà ta co sáng thó rang cứ mua lũng bê hà ta dì lau dì lo hào mà cũng ban tàu răng cứ có thọ tua lỡ răng nữa do phen lao do tu cứ hù răng xua băng sen nữa y cũng mua trò cho bé tàu lù nong ua kê
1: tàu bây giờ na
2: ô cơ mà
1: ô tàu có cần đợi cân cơ thì à ô hồ na hồng sư hồ nì nói ô tê sư yo
2: 小雷爹，这家呢一楼一中招哈，我爹一楼一中好雷是爹。

จ้าตัวหยัวปังดาวมองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังดาวมองจวนเดอลู่ฉางปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้จินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนุติเจ้าลู่เก่าอี้จินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังเสงหาจ้อนชัยหลัวมีดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าไซนุติช่างลู่เก่าอี้จินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าไซนุติยีลู่เก่าอี้ลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใช่ว่างรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวตั้งแสงหาอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าไซนุติจัวลู่เก่าอี้ตีนดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวอยู่มั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวตั้งแสงหาอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าไซสวดเหล่ายูนจงตัวกงเนอร์ส่วนซื้อนัวกูอยู่ว่าจอกังดูเต้นต้องเตินเดอเปจ๋อหนักจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่ากูเมช่องต้องเติร์ตัวมาเมื่ออีตู้หนักเจ๋สิงมงช่องย่อจวนรู้จอนตรงเต้ารู้เสียงตากุนเต่าสุตรงตัวทางปีอ้วกเก้มาคาตัวหาตาย่อจวนเดอเมรู้จอนมาเต้ากูยังได้ไปปล้อนนู้กูตังรู้มานางรู้รู้เลยหนัวตัวสุมาเต้าไปนู้หนัวนางกูจะรู้ละฮะฟัวโจกูจอกังกูกูเลยเหรอฮะมาว่าจัวเถายังมอนดูกูปืดจืดเจ้าจูวิยอกฟ้อยจัวกูกูเลยหนัวมาก็หาตายังตั้งรูนุเจมนางชื่อรู

เต้กูหาตายเนาะจวนยาลาเต้นั่งจืดลู่หลังหนัวฮะอีเลงพงยืดกูเนาะจวนหลอดจวดเต้กูเศร้าขาดตัวฮะหาตากูจืดมวนนั่งลู่หลังฮะหนัวเจ๋อวัดจอมเตาคือไม่หอขาดตัวแต่ชิมากูก็เจียงเศร้าเมลุ่มเบลเอจังลู่จืดฮะฮะฮะอีเลงพงยืดจวนจืดฮะชื่อลุ่มเบหาตาทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอมาก็กูหาตาก็เนาะจวนตัวเจ้งกรุงเทพมาเนาะจวนตัวเจ้งกรุงเทพด้วยเจนางลู่ลู่อีหมอเลยมาอวดจวดตังกีหนัวฟวยจวดจะร้องเกลีหนัวมาอวดจอมเตาคือหอคาตัวหอฮะมวยอีเลงพงยือฮะดอกไม้ในสวนก็กูคาตัวฮะตาก็ย่อจวนเต่าแม่ราน้อยนั่งกูตูเหลอฮะหนัวตูเตาเอาไปนู่เหลอฮะฟวยจวดกูกูกูเกลีฮะสั่งรู้ชัวเชิดจูใช้ชัวตูเข่งตัวจงนมาอวดจอมเตาจูก็ฮะก็ถอดเกลอใช้ตัวมากูมัวชาวเจียไอ้กุมบ้างเตากูมาจ่อฮะจูมองยออีเลงพงยือฮะลุ่มเบฮาตาจ้องท่อเสงว่างก็กูฮาตาก็ย่อจวดพิษณุโลกมากูก็หาตาไม่มีเลยเนาะมาได้ถอนทางกูอยู่ชุลูเลยฮะหนอมาว่าจ้องเตาคือเมสวดเล่าหอขาตัวหอมารู้เฉยใช้กังเกาเลยตื้ออยู่ตังเหล่าฮะเจกูสังหาตาอยู่ลูจออีสังซัวปังเสงอวยอีสังต่อกันเกาเหล่าเจกูอยู่มวยอีสังซัวปังเสงกูมัวลุ่มไปหาตาอินจ้าเน่งเหล่ามาสังหน่วยยอลีกูเฮาสังซัวปังเสงกูอยู่มัวจออวยสังต่อกันเกาจัวอีเลงพงยูคือสองต้องเต่าตัวคือก็สืบลุ่มไปหาตาลัวลัวใจเกจิเนาะลัวใจเกจิก็ถอตัวก็หาตาสังถอร่างหาตาอินจันเน่งเนาะมากูเมื่อร่างหนัวมวยจะลูจออวก็ตูฮะมวยจออวร่างต่อกันเกิดจัวเปสุดเล่าลูกงเกลอเจนงอวเกอวจอมดาวจัวเมชัวชัวเล่งชัวทูกือลูนรูกุญย้ออวพงยูอวเกลูปังจัวช่างกลางดูสุดต้องจัวฮาลูมองแต่ลูเสียงจังใหม่อ๋อเจเสือเฮาตั้งเหล่าเจกูมวยจะลูเสาบอกเลยหนัวเหล่าซื้อเอี๊ยจังจองดูเถาลู่เสฮอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งมังจอกังลู่ซื้อน่ะรวมเป้าหญ้าจัวลู่เสฮอดาอ๋อเอตังกี้หนัวหนูเจเมลิงตื้อยัวเตาเกมอ้อยยังเฮาลือตื้อเถากว่าอัวเตาเจอเลยคือไม่รู้หอบผ้าคือไม่ต้องบางใจเจียอ๋อฮะเถากว่าซะเล็งจัวตุนซื้อเกนอกังยอซองเอกูจวนซื้อเมมบอกเลยหนัวเหล่าซื้อเปมังจอกังลู่ซื้อซื้อกลัวสวดเล่ายอซอง

0: เท่าปลา
1: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แปะเจี๊ย
7: บใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมแต่ละทิศทางขณะเดียวกันพื้นที่หน้าไอคอนสยามซึ่งมีคนเดินเท้าจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางควบคู่กับการระบายรถการยางแห่งประเทศไทยพัฒนามาตรฐานยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบตรวจสอบย้อนหลังสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
8: นายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้ยางพาราไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากยธ.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Traceability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
2: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
0: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ134.62ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เหมิงซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนียวซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
10: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการ การกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
2: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

写话不能画啊阿姆萨阿姆李斯姆都知道话被老王啊阿姆李斯姆把个公布的金买啊斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่วัดดุจ้างานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อาวุลิสุงุนด้วยมังโมบัญญานาทีเนี่ยวันเย่หน้าเนี่ยจะไงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไงยี่เวลางูไปอย่างคือไงเนี่ยเนี่ยอย่างคือโฉมวันเย่เจมวัติควาดุที่มูลมันจะคือหนีโมควันยิงอ่ะสามโมมาคือที่นี้เลยตัวใหญ่ชวงอ่ะอาทิตย์นี้วุลิสงูนั่นน่ะมาคือหนีกันตัวชวงไงยุติกับไปด้วยระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความถี่ไปคือที่ตู้ลิฮยาสิสโชวะจวงยานดูหลังอ่ะยี่ระบบไปคือระบบเอเอ็มอ่ะอาทิตย์นี้ระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพจไปคือสวทชเชียงใหม่AM 1476 kHz นะ

Siapa apa orang ah? Mau gua tu cuma yang ke Ali, Mayo, berdengah. Nanti si jama ke Nima ke berdengah. Cuma awal isu ah eh kau ni siapa mangan kau ngah? Ata tika apa? Awal isu kau mah tika tika anak nama tu berdengah. Cuma yang gua eh kau ni ah mau gua siapa mangan? Gua bu eh kau ni siapa mangan? Apa kau cuma mangan tika tili ah cuma zhi ngah ba? แต่ก็จะคือเพื่อที่ก็ต้องคือเอามาตัวมาตัวช่องอ่ะจะมาว่าเฉพาะยาคือที่เดี๋ยวเราไปหัวที่เดี๋ยวฟังอ่ะช่องอ่ะเอาว่าเฉพาะว่าถ้าวิธีวันนั้นจะสูงอ่ะไอ้ท่าว่าไลฟ์สุวัติสุดละคือข้อความอ่ะนี่มีเอาว่าลิสุงอดูจิตวิาเป็นช่องอ่ะนี่มีที่ยังงูมันยังคือไงเอาว่าลิสุเฮียนีอับบาเป็นไงอายุวันที่เดือนปีเป็นคือเอาว่าขับพลังกันอ่ะติการบ่าอ้าวลิซูยวันที่ยี่แห่งยมจุฮอบ่เฮอทีลีอาทูฟลานันยังฟังดงอ่ะเอาลิซูงบ่ยังคือมีอันยิงบ่เฮอบ่ที่ยี่แห่งนี้อับบาบ่เฮอบ่คือพาราทีลีกาตาปรงงานบ่เฮอเอาว่าชุมโอยาทีลีอ่ะคือทีลีปีมาละงะติการตัวหัวคือเอาลิซูอับบายี่แห่งนี้ว่าอาว่าชื่อชุลบ่ยาคือทีลีทูฟลานี่ทีลีทีลีแบบลาชงงะเอาว่าชวนอะไรทีลีคือบ่มงะทีลีแบงกลามงะอาทิเนี่ยชาวของงานนี่มีถึงเยอะนั่นเราทำมาปีมากเลยไงอาทิแจ้งเตือนอยู่เชื่อมงโง่มันเยอะอามาสริยาสอทนชอไงมาเหอะยิ้มเหนื่อยสุดสุดไปมันเยอะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นไงธรรมยาที่ว่าอัญญาทบัวกับกุญิสุเงาะกับเตงิสุยาแจ้งเตือนพลังมงโง่มันยังไงมือฮะเรียกมันก็มาเหอะกุญิวันเยอะสุดสานเนี่ยชาวของงานยี่กูยี่ตัวเนี้ยชุดสื่อกูของอะไรอับบาจะมาคนยังไงอาทิตย์ตอนก็มันยังคือหลายพื้นที่ไงมีอาการงอมันยังไงว่าถ้ามันคือมือหาคือที่เรียกยังไงนี่มีเนี่ยคือว่าถ้าพื้นที่จีนบางมันยังคือไงมุกว่าคือในเส้นทางมือหาคือเรียกอ่ะถึงกระทรวงงานช่วยไงอาทิตย์แรกที่ยังแจ้งเตือนฟลอมมองก็มาไงที่วันที่เก้าถึงวันที่สิบสามไม่มือหาคือเรียกมังงะว่าชอบมึงไงมาคัดเต็งยังที่เต็นตัวของเราที่เรามาฝากท่านไปเช่นกันปีข้อเดียวบอกว่าวันโยบะจะส่งไงที่เราว่าจะเลือกคุยข้าจะส่งวันเดียจะส่งแบงก์มือหาก็พันเรื่องงูไม่ยังคืออาจารย์จะมีอะไรบ้างไงอาจารย์จะมาดูงูที่วันโยบะก็ดีสไลด์ยังมั้งอ่ะอาทิตย์ยังคือดอสัสที่เรามาฝากท่านหลังมาคือที่เรียกกันนั่งอ่ะอาทิตย์ไปถึงมือหาลิซึ่งทางงูไม่ยังไงที่บอกว่าเลือกเชื่อมกับเบียบ้างก็ขวักใจยามาดูงูเพียงยิ่งเชื่อขวักใจยามาอาทิตย์ยังคือนั่งตัวกับเบียบ้างก็ทัดจีบ้างอ่ะเจ้าพัดยังงอปัญญาเจ้ามหาคือเรียกว่าหนวดอยู่บ่ค่อยงอแล้วพัดเชี่ยว่าอย่าล้ำมาดินสไลด์มาดงอที่นี่คืออาจจะคือที่ลีล้ำมาคือมาฝันแล้วก็คืออันตรายยังไงอาจจะแบบคือเอามือที่ช้ำมาจะคือยาจ้ามันคือจีบไปเฉยยาคือที่ลีในฝรั่งอ่ะที่ถึงมังงอปัญญาที่มาเคยกรมอุตุนิยมวิทยาที่เหนือจะปวกุญิสุเตงิสุบ่เคยยาไปมาคืองาอวุธพื้นที่ภาคเหนืองูเป็นยังไงคือมือหาขึ้นเรื่อยมาคือเงี้ยหลายพื้นที่ไงอาจจะแบบโอ้เฉพาะที่พื้นที่นั้นจะสูงบ้างคือเงี้ยเมืองว่าเอายี่เข่าติดตาดังงานรุ่ยานหน่วยงานราชการข้ออย่างงั้นยี่วิธีการบ้างคือพื้นที่จังหวัดตัดไงอันนี้คือจังหวัดกำแพงเพชรไงอันนี้คือธรรมะคือที่หญิงกำบ้างคือมือหาเอ๊ะบ้างคือขึ้นเรื่อยไปถึงไงที่ถึงกำบ้างคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงเชียงใหม่เชียงรายพะเยาไงลำพูนลำปางไงที่นี่คือจังหวัดแพร่ไงที่นี่จังหวัดสุโขทัยอันที่นี่คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอันที่นี่คือจังหวัดพิจิตรไงอันที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงอันที่นี่คือพิชบุรีงานมาเหมือนหาขึ้นเลยที่บางงานอันที่นี่คือภาคอีสานเจงไงที่นี่ภาคกลางไงที่นี่คือภาคตะวันออกไงที่นี่ภาคใต้ไงอันที่แปดชาวงานมาบุตรพื้นที่มันจะสวยมาเหมือนที่นี่จำมองไงมาเกิดดูสูมาลิตัวเยอะงามาจีก็จะเหอะโวที่พยากรณ์การเหอะแต่กับกูยิงก็ใช่งานลิตัวมหาเลียอะไรต้องมีหิวหาจุนยมังงาที่มาเหอะที่มาเจนตัวอย่างงาอันนี้แปลว่าฮักเกิดดูสูงาโวโลชิสุบะเหอะงาโลชิบะเหอะงาคือตัดตาเนี่ยใช่งาเฉพาะว่าที่มหาเลียบะเหอะวัดแต่ชื่อมันสับบะเหอะงาจักรุติกาตัวบะเหอะสุดจักรุชยะเงาะจักรุเนี่ยเชื่อจักรุสุเรียงาบะเหอะโลชิสุบะเหอะงาแต่จำมือใช่งามีอันยิ่งบะเหอะที่จักรุจะบากว่าเกิดปฏิเหยียมังงานหลุดโยเข้ามาหลุดพุ่ยมังงานคือมีอันยิ่งบะเหอะที่จักรุจะเหลียวข้อยังงาอันบะเหอะวัวหลุดก็ภาษีโซโซงานที่เนี่ยว่าลิตรจะกันจะกูแต่ความจริงมันจะสบายงานจะกูมาสบายเนี่ยคือโลชิเนี่ยคือตัดตาเนี่ยเชื่อง่ะจะมือจะมือเชื่อของง่ะ
thế mà thì sao ngô bây giờ hương hoa hơi tí thì mà bị mà ở à tí à sư ta chỉ sao cho là ngà vì thế mà ngô bây giờ sao ngà bị hoa à vô à mà thế à lộ hoa nhìn à lộ hoa nhìn qua vô à hoa mua thì cho số ngà rất cha ngà thứ pan app thì sao hoa nhìn à vì thế mà ngô bây giờ hơi ya bây giờ hơi à qua y bài à nuôi nhà ngà lộ sao mà lộ sát thân sao mà ngà mà hơi thổ thì lấy sao qua được ngà อ่าอย่าไปยาใส่จะมองว่าภายในไงวันที่30กันยาเป็นไงดีกูหาสัตว์คุณเนี่ยว่าไงยี่คุณยี่ตัวเนี่ยโฉดสุดกูฟังอ่ะอะไรเป็นเขาอ่ามาอ่าลูกเขยคนนี้มังอาชีพลูกดำบ้าคนนี้ไงว่าว่าอ่ายี่แอคนนี้ที่เลยอ่าหลับโซที่เลยทุกจำมังอ่ะอ่าที่เลยหัวมันจะสูงอ่ะอ่ามาเขาว่าขนส่งนี่คือใบอนุญาตหลบเชื่อมาที่เลยอ่าที่นี่ที่เดี๋ยวว่าที่เลี้ยชาวว่าบ่ดงอ่ะมาพามาเยี่ยงโง่เป็นยังไงจ้าที่วันที่30กันยังไงกูหาพระเจ้าบ่เหอแบบนั้นซะโซแล้วก็จะบาสตันพากูยังบ่เหอไงบ่เหอเสียค่าปัดไงอันนี้คืออยากเหอว่าที่เลี้ยกว่าลงบันทึกประจำวันที่ยังไงอันที่เป็นยังไงชาวว่าไงมาเหอยิ่งที่เลี้ยใบอนุญาตที่เลี้ยเดชที่ชาวว่าบ่ดงอ่ะนุลุข้อนี้นุลุคือข้อนี้ไงที่วันละโซทัวร์มาดงอ่ะว่าที่ว่าเยี่ยแอข้อนี้โหลดแต่ยี่ที่ดีว่ามุ่งจะมั่งอ่ะมาคือใบอนุญาตสถานะที่ดีชาวอัปเดตง่ายทำมาถึงมาเจตียังอ่ะถึงมาถึงช่างงบัญญัติยาสำนักงานตำรวจถึงมาคือแจ้งเตือนฝรั่งงานถึงมาคือไม่ยากต่อความปีมาประกาศยาชกงานปีขวาวัดโทรศัพท์คนแนวงานวายีข้อความทยากกระทรวงรัฐบาลข้อนี้ถึงมาส่งฝรั่งงบัญญัติยาเป็นละเมิดขยันเขินนี่เลยยี่สิบเทมาสากว่าวไทยช่วยไทยไงพลาสมาชดเชยลิซมาคืออาสุสมันจะคืออาบาสมาเกิดสิ่งไงที่เหตุชื่อห้างชื่อห้างเหตุห้างกู้ห้างอ่ะอันนี้เป็นคือที่เกิดวันนี้คือชื่อห้างสติห้างที่เรียกว่าเป็นยังไงนั่นแหละกว่ายี่เมสเซนเจอร์มันก็ชื่อกว่ายี่ลีมาวโทรศัพท์นั่นสุขภาพสิ่งไงนั่นแหละกว่ายืนใจจะมังรถไฟจะมาตัวสิ่งไงเชื่อความกับพี่ว่ามาที่ชื่อพ่อเมืองว่าเป็นยังไงนาโทรศัพท์ว่างอ่ะมาคือทันยินดีง่ายทำไมคือวัยยินลิ้นยุบปองอ่ะทำไมยากลุ่มมิจฉาชีพคนนี้วลาสติส่งคนละมังอ่ะมาคือมังคือทันยินดีง่ายมาสัยยาคงกักเก็บมาเรื่อยบัตรมาสักเกิดยังไงที่เชื่อฮาเฮฮากู้ฮาวกู้ฮาสังอ่ะแต่กระบะโน้บละที่บ้านยิ่งมาต่อยยาเป็นยังไงนั่นแหละว่ายึดสลับบูชามาหรือทะเบียนจะมาที่ยังไงนั่นว่ายาอีลิงสุฟรานี ยืนยันสีจะมาเข้าใจงานปีขวาที่เสียพ่อโมมันยังไงมาถ่ายยืดถึงงานมายากลุ่มมิจฉาชีพความยาวละทีเดียวสุฟรานี่งานว่ายาอีลิงสุฟรานมองมาไงที่กระทำมาปัญญาคือเอาพันยืดถึงมาคือว่ายีลิงดูดเงยมาที่ยังไงว่าเวลายีแอปเต็มบาติดตั้งยามาคือโจงที่ยังว่ายาอีลิงดูดข้อมูลยามาคือโจงงานที่เป็นยามาเสียแห่งยี่ปะคือกลุ่มมิชาชิดเดงอ่ะคือดังอ่ะอะไรเสียยี่กว่างอ่ะก็คือวาระส่งฟรังยังไงกุลีเจ้ามาที่เจ้ามังอ่ะงูหนุ่ยเจ้าหน้าที่กระทรวงเป็นยังก็ที่เบกุนี่วาระยี่เจ้ามาจะยังไงก็คือพิจารณามาที่ชีพัชจิตสมยังไงมาคือฐานยิงอ่ะมาคือยาตันหัวที่เจ้าตัวฟรังอ่ะพิจารณาพันยี่ก็คือเจ้าโอฟบาร์งว่าข้อมูลส่วนตัวของยาเตยชิงไงมาคือถึงมาเจ้าตัวยังอ่ะที่เป็นยังชาวงาอามาสาคือนั่นละคือมากว่าทว่าเกิดนางะมังกรมาคืออาวอาจีบ่มีมังกรเฮต่าชิฟัวบ่คือที่เรียนที่ฟลาสโซดวงะบ่คือนั่นนายชกังอ่ะ

阿姆萨伊维拉一级是古拉克党啊，啊，我是奥什拉拉，啊，一切欢迎啊，莫挂苏弗拉苏拉和啊，科布蒙啊，阿提尼小黄盖他妈在小黑马在帮啊，北马人啊，阿提苏达金山啊，阿尼古拉尼和的阿拉尼尼萨里欢迎的北马的的巴格将啊，阿个你没得欢迎的啊，北马盖他妈呀，挂什呢啊，对呀，他们罗塞本盖他妈。ว่ายิปเหวธรรมะที่ดีแจ้งเตยร่างอ่ะอะไรแปลว่าคือตัวที่ดีปีมาวชร่างอ่ะธรรมะอะไรยิปไปอยู่ตัวงานช่วงงานเอามาสุริยะตันโนไซเบอร์งานธรรมะเตือนฟลามังงบเป็นยังไงเอาโทรศัพท์มือถือกัญญาสุงไงอาจารย์กว่าวติสุเชียริตบัวกัญญาสุงไงเอามาอาลิชยะคือยังคืออัตยาสามโมเป็นยังไงเอาอะไรแพ้มาคือนู่นก็พอมือไม่คือไงนู่นพายุแล้วเป็นยังคือว่ากฎหมายได้ช่วยมาคือไงแต่ยังว่าพรบคอมพิวเตอร์ว่าช่วยมาคือตัวเช่นไงเอามาใส่แยกแบบมังงูเป็นยังไงที่กว่าโพดยังไงคริสกว่าอีคริสลาโมดไงที่ยังคืออนาจาร์ไงเอออาวุลิสุงพระเบญญาเรื่องลาโมดเงาะเรื่องอนาจาร์เป็นยังคืออาวุลิสุงพระเบญญาคือไงอ้าวคือทำไมคือแบ่งกูไปเอามาประสบแต่ปีมากใช่ของกันตัวที่พับแบงงบเนี่ยที่บ่หอว่าตัวยี่มาขันจะมางานที่จำเมื่อจุปาอีตามมาดงอที่ยังว่าว่าที่คลิปคลิปโป้ที่ชงอทำมาคือที่จำมางานตัวยี่มาขันจำมาจำมาว่าเฟซบุ๊กว่าโพยมาดงอที่ยี่ว่าสุดแล้วแชร์ยังมางานอีที่มางบเนี่ยคือมีความผิดที่ริจวัชช่วงไงที่เป็นอย่างนี้ทายากลุ่มหมายถึงว่าบารมีเป็นยังไงทำมาคือจังคุดไงคุบิเนี่ยคือไม่เกิน5ปีแป้งไงปรับไม่เกิน 100,000 บาทไงอาทิตย์คือทำปราดเงาะโคโคจาคุบิเป็นเช่นไงมาคือตามพรบว่าด้วยการกระทันความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พรบเป็นเช่นไงพ.ศ. 2550ไงจะมาอย่ามาตาสสาวติเลยไปแล้วเช่นไงที่ถึงบางโง่ไม่ยังไงมาคือจำคุกไม่เกิน5ปีไงปรับไม่เกิน 100,000 บาทไงมันก็คือโคโคจังอ่ะอาทิตย์คือโคบิเบชิงไงยากกว่าตามพรบบารมีงานก็คือการกระทันความผิดไงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับพรบเบชิงไงพ.ศ. 2550ไงมันคือมาตราที่14ไงมันคืออย่างมาจังอ่ะที่เป็นชาวงานมาเฟซบุ๊กไปที่ต่อมไปอะไรเช่นกันยังไงว่าที่ชื่อยิคริตลาโมงไงที่ตัวอย่างคำจำมั่งมาที่ยิประโยชน์มาคำจำมั่งไอ้ที่มาคือยังคือมาคือถับโพยมังอาชีนุสุโพระบางกว่าคือนุใช้ยาบางอย่างมายิมนั่งที่ถึงมาว่าคือนุยคริมานุนุมาใช้ระบางกว่าคือไงนุมาใช้ระบางกว่าคือนุก็สูดแต่ว่าแชร์แต่ยังมาคือทำมาคือนุมีความผิดที่จวบโรชของงาอาทิตย์แบงก์ไม่ใช่ชของมาคืองาขึ้นยันจำมุจวงงาปีว่าอเลนจะมาอีคริตคริตลำโมยันจะมาหลงอว่าคริตอนาจางาสูว่าบ่หอไม่ใช่มุจสมกกว่าลำจะมาพอยมาว่าแชร์ยังมาที่จุปะจำมาที่เชื่อมายี่ยิมตีมขันซังยังมาอาทิตย์มาคือยังคืออันบ่คือทายีงาอามาพยาบาลมามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ไปเช่นไงจำคุกไม่เกิน5ปีไงผู้บังคับจำมาเนี่ยชี้ชัดสิเลยโคจาบุรุษงาจำมาเงาะเลยจำมาที่นี่ปีมาแจ้งตัวอย่างงาอธิบายคือไงเอาผู้ปกครองไงเอาที่สถานีสื่อสารสูงไงเอาลิปปาลิมาสูงเอาปีว่าวสูงที่นี่ส่งไปยังไงที่นี่ปีมาเหมาะที่นี่อธิบายยังงาจ้าแต่ก็ต้องเอาสุดพยายามว่าไปชิมซึ่งกว่าที่นี่ตื่นกันเนี่ยเราก็ให้เพื่อนผมถอดแต่ละอย่างที่ฟิบูว่ารวยเป็นไงทำไมเออผมคือช่วยเฉยชงไงยังมาด่างาทำไมเออนึกที่เราไปยังเป็นนึกว่าสุดได้บ่หออันนั้นใจเฉยไงนึกว่าสุดได้ยิ่งมาบังงาทำไมเออนึกช่วยเฉยไงบ่คือที่เรายังมาด่างาทำไมทำไมเจ้าตัวยังไงที่แบงค์เนี่ยชงไงนี่มีคือนะปีมาบังคือเนี่ยคือที่เรียนจวงไงที่เนี่ยทุกอย่างสนักงานกรมอนามัยทำไมเจ้าตัวพลังไงผมสั่งงูเป็นยังมหาลิซงบ่หรือไข้หวัดใหญ่เจงอะที่ยังคือไข้เลือดออกไงเธอเหตุทมันนะไอ้ที่ยังมันคือมาสับบ้างไงหนึ่งสูบไม่คืออักขึ้นใหญ่ขึ้นที่เรียนมาแล้วบารุงอะที่บ้างมันยังชอบไงมาเหงาไม่ก็เดี๋ยวมากวาดเชื่อไงดูแลสุขภาพไงไม่ก็เดี๋ยวมาจ่ายเงินไปฟ้าวอาการที่เรียนน่ารักบ้างไงมันก็ถ้าชูฟังไงมีในสิ่งที่ยังคือกับกูยิงกับตัวยิงไงหมอผ่า
มันมาจะเยอะๆช่วงอ่ะอันที่ยังคือมหาลิกันยังงอมันยังไงมหาลิจะไปเรื่อยเอาหินก็เลยจังว่าก็แก้ความรู้งอจะเพิกว่าก็ได้จักว่าอาจารย์มหาสิ่งไงก็ตีละมั้งไงพอมาคู่ฟูมันยังคืออาลาชินีพักก็แบบไงเหตุมาล้านยังคือยี่ฟูฟูก็ชิงไงแบบเอาหินก็เลยจะคือจุดเปลี่ยนว่าเหตุมาคือมีแบบคือจะเวลากับความมั่งงาทำมือเกินนั่งอ่ะอันที่ยังคือผมหินคนแนวผมแบบคือไงเอามาคืออาจู้ทีเลยทำความใส่เองอ่ะจะซื้อจะมาบอกว่าคือหลักก็ตั้งอ่ะคือหลักก็ตั้งก็มันจะถือเหตุมาคือจะเฉยเฉยไงไปเหงาเอามาเหี้ยมาทีเดียวโซเฉลี่ยกว่าเฉยเฉยกว่าง่าเอาถือเรื่องความสะอาดมาคือจะเจียงอ่ะจะมาจะมาเจตียงอ่ะอาทิตย์บ้านยังงานนี่มีคณะปีมามาคืออาทิตย์เรียนตัวเฉยกว่าว่าเฉยกว่าท่าวิธียุคหันยีนานาจะสูงอ่ะจะอาชีพเราวิธียุคหันยีทุฟลามากกว่าทีฟลาโซละคืออาวัดจิตคือบุ๋มง่าอาทิตย์เป็นยังไงที่ตัวความมูลความไงเอาแรงกระลิสูงต้องเป็นยังไงในเนี้ยโฉมโมควันยีฉีมโมวาตัวความด้วยไงทีมโมแล้วก็คือหนีโมควันยีคือสามโมไงเอาบริสุงประกาศกุบตาจิ้มใหม่ไงสถานีวิทยุไงกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์อันดุจ้างไงเอาชกวันนาสุติสุดาเนี่ยคือเงินจุ่ยจอมาฟูจาชิตาว่ากันเนี่ยว่าจริงไงน่าจะเป็นสาเหตุตัวจริงไงที่จริงแก่เนี่ยว่าคือด้วยคืออะไรกว่าเยอะไงข้อความนี่เปลี่ยนเยอะกว่าเยอะไงที่ยังไงมาสับเบิ้มมหาลิตรมาคือด้วยอะไรกว่าเยอะไงโลเชียเนี่ยคือตัดต่างเนี่ยเชื่อไงแล้วก็แล้วก็มดเชื่อก็เหตุเนี่ยคือโหลดเชื่อจากไงทำมาทำมาที่เชื่อเกินช่องไงอะไรแบบงานที่ความมือเล็กความไงที่แบบคือในมือรัชชาเดี๋ยวเจ้างานว่าชอบแล้วงานข้อความสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตรียมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์